0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคู่ๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life good music
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: เป็นงานจากปามี่นี่ครับมาต้อนรับเช้านี้ใจดวงน้อยแล้วก็สวีทเหมือนก่อนงานจาก ETC ด้วยนี่ฮะ7โมงเช้า40นาทีนะครับอรุณสวัสดิ์รู้ฟังด้วยต้อนรับเข้าสู่สัญชัยเรดิโอ Good Life Good Music นะครับเช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569นะครับแบงค์กริดเปิดไมค์7โมงครึ่งประจำการยานแม่เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็อยู่ด้วยกันยาวๆถึง11โมงครึ่งแรกเราอยู่ด้วยกันทางออนไลน์ก่อนนะครับเว็บไซต์เว็บแคมที่ sunshinefm.com แล้วก็แอปพลิเคชัน Sunshine Radio ด้วยนะฮะไปดูพยากรณ์อากาศในวันนี้กันหน่อยสำหรับพื้นที่พัทยาหลายๆคนเอ๊ะพี่แบงค์ฝนจะตกอีกหรือเปล่านะไม่ค่อยแน่ใจเลยใช่ไหมอ่ะสำหรับวันนี้นะครับพัทยาของเรานะฮะกรมอุตุนิยมทำไมไม่อัปเดตเว็บไซต์ละจ๋าอ่ะมาแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับ5ตุลาคมนะฮะประเดี๋ยวเราฝนฟ้าคะนองฝน 70% ของพื้นที่นะครับปริมาณฝนก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะฮะอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด26องศาร้อนหน่อยๆนะคุณฟังเนาะอบอ้าวนะครับความเร็วลมอยู่ที่9กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับเย็นวันนี้พระอาทิตย์ตกในเวลา 6:00 น. 8 นาที พรุ่งนี้เช้าฟ้าสว่างพระอาทิตย์ขึ้นตอน 6:00 น. 9 นาทีนะครับนี่คือพยากรณ์อากาศในพื้นที่พัทยาของเราประจำวันนี้นั่นเอง
1: Good Life Good Music

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

เพรสเซลนะฮะเพลงนี้ครับไม่รับความเห็นต่างยัวมายส่วนก่อนนั้นอารีอานากรานเดแล้วก็จอห์นเลเจนด์ด้วยกับ Beauty and the Beast นะครับเบรกที่แล้วเราเพิ่งจะลุกขึ้นมาเต้นแอโรบิกกันอยู่เลยนะฮะเบรกต่อมาปุ๊บนะรู้สึกสวยขึ้นมาทันที ทั้ง2เพลงเลยนะครับตอนนี้7โมงเช้ากับ56นาทีแล้วมีคนตื่นเช้าเยอะแยะมากมายนะครับพี่เชอรี่น้องรุ้งใบบุญพี่ตุ๊กคุณเป็ดสุดเทพคุณบีมฮะคุณเบียพี่จักคุณต๊อบแต๊บคุณดิวคุณกุ้งแห้งครูแบมคุณเบนจี้พี่นิรุตอ่ะวันนี้พี่นิรุตมาแต่เช้าด้วยนะฮะคุณฟ้าน้องเพชรนะครับพี่น้ำฝนแล้วก็คุณทีฟ้าด้วยอรุณสวัสดิ์คนตื่นเช้าทุกคนเลยนะฮะมาดูพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงกันหน่อยสำหรับพัทยาของเรานะครับเช้านี้ PM 2.5 นะฮะ75USAQI นะครับและจะค่อยๆลดลงไปถึงช่วงเย็นนะวันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองกลางๆแบบนี้ตลอดทั้งวันแต่ก็ยังคงทำกิจกรรมกลางแจ้งนอกบ้านได้แบบปกติไม่แย่จนเกินไปครับฝนจะตกตอนไหนบ้างนี่เลย9โมงเช้าเตรียมตัวฝน 70% ครับในช่วงเวลาประมาณ9โมงเช้าเห็นไหมล่ะบอกแล้วเอาแน่เอานอนไปได้เลยตื่นเช้ามาเนี่ยเจอแสงแดดอ่อนๆแต่9โมงฝนตกแล้วนะจ๊ะนะครับแล้วก็จะตกอีกครั้งหนึ่งตอนบ่าย3นะครับ 70% เหมือนกันและ1ทุ่มก็ 70% แล้วก็กลางคืนคืนนี้ก็จะมีฝนประมาณ 80-90% ด้วยเรียกว่านึกอยากจะตกตอนไหนก็ตกนะฮะอัปเดตกันเป็นรายชั่วโมงต่อไปกันละกันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่กันต่อนะครับหลังเคารพธงชาติสันชัยทอกระเบาครับ

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเนคเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

เพลงใหม่จากพี่ณัสดาธรนะครับชื่อเพลงว่าร่มนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเพลงใหม่จากพี่ซินซิงคูล่าด้วยนี่ฮะที่สัปดาห์นี้เข้าชาร์ตอย่างรวดเร็วเพิ่งจะปล่อยออกมาแบบเฮ้ยยังไม่ทันได้กลิ่นเลยเข้าชาร์ตแล้วนะครับเป็น new entry สูงสุดในสัปดาห์นี้ด้วยนะฮะอันดับที่16เลยนะครับอ่ะเลือกเป็น1เพลง2เพลงนะที่มาต้อนรับเช้านี้ของเราด้วยนะฮะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะครับแบงค์กลิดนะฮะประจำการยานแม่เหมือนเดิมนะครับขับยานเช้าๆแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งทุกคนไปทำงานนะจนถึง11โมงนะครับใครมาแล้วก็รายงานตัวกันหน่อย LINE @sunshine radio นะฮะเจอกันทั้งทางออนไลน์แล้วก็ออนแอร์เหมือนเดิมนะครับ 104.75 สตร5พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลครับ 95.25 ในเขตพื้นที่พัทยาของเรานะฮะทางออนไลน์ก็จะมีเว็บไซต์เว็บแคมที่ sunshinefm.com แอปพลิเคชัน sunshine radio TikTok channel ของเราที่ sunshine radio thailand แล้วก็ LINE official ที่ @sunshine radio ด้วยนะครับใครมาแล้วช่องทางไหนทักทายรายงานตัวกันหน่อยตอนนี้ TikTok ก็ไลฟ์แล้วด้วยที่สำคัญวันนี้นะครับพี่นิรุธผู้ใจดีของเราเนี่ยเป็นวันหยุดด้วยนะฮะก็จะมาวางกล่องของขวัญให้พวกเราได้เก็บเหรียญจ้าเหรียญที่เก็บได้เอาไปไหนจ้าก็คืนสู่นะครับผม TikTok ด้วยกันซื้อของขวัญให้ดีเจนะจ๊ะมันต้องแบบมีนู่นนี่บ้างเป็นช่องทางอย่างก็ต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมนะทุกคนนะแบบนี้นะครับทาง TikTok สวัสดีทุกคนด้วยคนตื่นเช้าพี่น้ำฝนพี่นิรุธนะครับคุณบีมนะฮะใครอีกหลายๆคนเลยอ่ะใครมาก็รายงานตัวกันหน่อยนะครับตอนนี้นะครับ 8:00 นเช้า 19:00 นเช้าวันจันทร์สบายๆสดใสนะคุณผู้ฟังนะมีแดดอ่อนๆในบางพื้นที่บอกว่าพี่แบงค์มีหมอกด้วยเพราะเมื่อคืนฝนโปรยโปรยอะไรเงี้ยอากาศชื้นเช้าๆก็จะมีหมอกหน่อยๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็เช็คในส่วนของ PM 2.5 ด้วยนะครับนะฮะหมอกเนี่ยไม่ได้แปลว่าหมอกเพียวๆหมอกบริสุทธิ์นะมันอาจจะแบบปนกับค่าของ PM 2.5 ค่าของฝุ่นด้วยนะครับนะช่วงนี้ก็เลยมีถ้าเกิดว่าใครที่ได้เช็ค iqair.com แบบ real time ก็จะพบว่าค่าของ PM 2.5 ค่อนข้างสูงนะฮะเป็นสีเหลืองกลางๆบางวันอาจจะไปแตะสีส้มเลยเพราะนั่นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับนะอ่ะมามีเรื่องเล่าเหมือนเดิมนะครับสัญชัยชาวกระเบาเช้านี้เนี่ยก็ต้องไปเตรียมเรื่องมาเล่ากันนะฮะไปเจอเรื่องนี้มาค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็คือนอกจากจะน่าสนใจแล้วก็คิดว่าน่าจะ relate นะกับพวกเรานะครับผมทั้งคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของ DJ เองด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายคนก็เริ่มมีการบ่นเรื่องนี้มาอยู่เหมือนกันนะฮะ DJ ก็บ่นบ่อยคุณผู้ฟังอาการที่เรียกว่านี่เราจะเดินมาทำอะไรนะฉันกำลังจะทำอะไรเธอฉันกำลังจะทำอะไรนะฉันกำลังจะไปเอาอะไรนะอาการนี้อาการที่เราเรียกว่านี่เราจะเดินมาทำอะไรนะนะครับผมน่าหลายคนน่าจะเคยเป็นอาการแบบนี้เนี่ยเดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งเพราะว่าตั้งใจว่าจะไปหยิบของหรือไปทำอะไรบางอย่างแต่พอเดินผ่านประตูเข้าไปปุ๊บคือยังไงฮะยืนงงว่าเอ๊ะฉันกำลังจะมาทำอะไรนะ ผ่านประตูเข้าไปปุ๊บเอ๊ะฉันกำลังจะเข้ามาทำอะไรนะนะอาการแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเหนือธรรมชาติครับแต่เป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เรียกว่า doorway ฮะ doorway effect หรือบางครั้งเรียกว่า location updating effect นั่นเองปรากฏการณ์นี้ได้รับความสนใจจากงานวิจัยฮะเขามีการวิจัยนะคุณฟังอาการที่เดินผ่านประตูเข้าไปแล้วก็จำไม่ได้ว่าจะไปหยิบอะไรอ่ะเขามีงานวิจัยจ้ะนะครับเป็นเรื่องเป็นราวคนเรานี่มนุษย์อะไรมันสงสัยเรื่องไปเรื่อยไปเปื่อยนี่บางทีก็ต้องวิจัยนะคุณฟังเรื่องเดี๋ยวจะว่ามันไปเรื่องไปเรื่อยไปเปื่อยก็ไม่ได้นะวิจัยอยากรู้ต้องวิจัยฮะวิจัยฮะแกเบรียลแรดเวนสกี้นะครับและคณะจาก University of Notre Dame นะครับผมมีการศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงสถานที่เนี่ยมีผลต่อความสามารถในการจดจำข้อมูลระยะสั้นของเราอย่างไรการเปลี่ยนสถานที่มีผลต่อความสามารถในการจดจำข้อมูลระยะสั้นของเราอย่างไรในการทดลองครับนะในการทดลองนักวิจัยเนี่ยก็ให้ผู้เข้าร่วมทำภารกิจเนี่ยเกี่ยวกับการหยิบแล้วก็เคลื่อนย้ายสิ่งของครับโดยมีการเปรียบเทียบระหว่างการเคลื่อนที่ภายในพื้นที่เดิมกับการเดินผ่านประตูเพื่อเข้าไปยังอีกห้องหนึ่งผลที่พบก็คือว่าแม้ระยะทางที่เดินจะใกล้เคียงกันแต่เมื่อผู้เข้าร่วมเดินผ่านประตูเปลี่ยนไปสู่อีกห้องหนึ่ง
การเรียกคืนข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เพิ่งจะทำเนี่ยกลับแย่ลงเออคือเดินไปเหมือนกันเดินจะไปหยิบสิ่งของและระยะทางเท่ากันสิ่งหนึ่งไม่ต้องลอดประตูอีกสิ่งหนึ่งเดินผ่านประตูปรากฏว่าไอ้สิ่งที่จะต้องเดินผ่านประตูเนี่ยทำให้ความทรงจำการตอบสนองช้าลงอะไรอย่างนี้นะครับคำอธิบายนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้นะฮะเรียกว่า event boundary หรือว่าขอบเขตของเหตุการณ์นั่นเองนะครับสมองของเราเนี่ยไม่ได้มองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยเป็นเหตุการณ์ยาวต่อเนื่องกันทั้งหมดนะฮะแต่จะคอยแบ่งประสบการณ์ออกเป็นช่วงๆเพื่อที่จะช่วยมีการช่วยจัดระเบียบข้อมูลอย่างเช่นการออกจากบ้านการเดินทางไปทำงานการเข้าออฟฟิศหรือว่าการเดินจากห้องหนึ่งไปสู่อีกห้องหนึ่งน้องจะมีการจัดการแบบนี้ว่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตอนเมื่อเช้าเนี่ยระหว่างทางขับรถน้องก็จะจัดการระเบียบว่าระหว่างทางขับรถมาเดินทางระหว่างตอนที่เราขึ้นลิฟต์นะลงลิฟต์ไปถึงชั้นล็อบบี้น้องก็จะจัดการระเบียบของน้องตรงนั้นเป็นช่วงๆแบบนี้คุณผู้ฟังนะฮะและประตูเนี่ยเป็นหนึ่งในสัญญาณทางกายภาพนะครับที่สามารถบอกสมองได้ว่าสถานการณ์หนึ่งกำลังจบลงและสถานการณ์ใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้นเนี่ยนึกออกไหมเหมือนเรากำลังระยะทางระหว่างเดินจากล็อบบี้ไปที่รถก็จะเป็นระยะทางหนึ่งก็จะเป็นขอบเขตหนึ่งใช่ไหมระหว่างสตาร์ทรถนั้นนะฮะเหตุการณ์หนึ่งกำลังจบลงกับเหตุการณ์หนึ่งกำลังจะเริ่มต้นขึ้นสตาร์ทรถก็เป็นการขับรถไปถึงที่ทำงานก็จะเป็นอีกระยะทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้คุณฟังสมองของเราเนี่ยเมื่อเราเดินผ่านประตูเนี่ยสมองจึงอาจจะปรับข้อมูลให้เข้ากับบริบทใหม่นะฮะปรับข้อมูลให้เข้ากับบริบทใหม่นะฮะข้อมูลจากสถานการณ์ก่อนหน้าเนี่ยอาจจะถูกลดความสำคัญลงนิดนึงทำให้ข้อมูลที่เมื่อไม่กี่วินาทีก่อนเนี่ยที่ยังนึกออกอยู่เนี่ยกลายเป็นข้อมูลที่เรียกกลับมาได้ยากขึ้นชั่วคราวก็คืออ้องไปชั่วคราวคุณฟังอ้องไปแป๊บนึงนะฮะเพราะว่ามันกำลังเรียบเรียงข้อมูลใหม่อยู่อะไรอย่างนี้นะจึงเกิดเหตุการณ์ที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยอย่างเช่นเดินเข้าครัวนะฮะแล้วก็ลืมว่าจะมาหยิบอะไรนะเดินเข้าห้องนอนแล้วก็ลืมว่าจะมาทำอะไรนะหรือว่าเดินไปถึงโต๊ะทำงานแล้วนะครับต้องยืนคิดอยู่แป๊บหนึ่งเอ๊ะเมื่อกี้ฉันจะเดินมาทำอะไรนะอะไรอย่างนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับนะ doorway effect เนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งที่เดินผ่านประตูเนี่ยเราจะต้องลืมนะนะฮะงานวิจัยในเวลาต่อมาก็พบว่าผลของปรากฏการณ์นี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในทุกสถานการณ์ก็ไม่ได้ว่าจะลืมเสมอไปมันก็ลืมไปบางครั้งแต่ว่ามันก็มักจะเกิดบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยฮะสิ่งที่น่าสนใจคือว่าอาจจะไม่ใช่ตัวประตูเพียงอย่างเดียวฮะแต่มันคือการเปลี่ยนบริบทหรือว่าการข้ามจากเหตุการณ์หนึ่งไปสู่อีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งทำให้สมองเนี่ยปรับวิธีการจัดการข้อมูลที่กำลังใช้งานอยู่นั่นเองและถ้ามองอีกด้านหนึ่งฮะการทำงานแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าสมองของเรามีปัญหานะฮะตรงกันข้ามครับมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลไกฮะที่ช่วยให้สมองเนี่ยมีการจัดระเบียบประสบการณ์จำนวนมหาศาลที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแบ่งว่าเรื่องไหนเป็นเหตุการณ์เก่าเรื่องไหนเป็นเหตุการณ์ใหม่และข้อมูลอะไรควรนำมาใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าเขาก็มีการจัดการระเบียบน้องสมองของเรานี่ก็จัดการเป็นระเบียบนะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะครั้งต่อไปนะครับเวลาเราเดินเข้าไปในห้องแล้วก็จู่ๆก็เอ๊ะลืมนะครับว่านี่ฉันกำลังจะเข้ามาทำอะไรนะเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะคุณผู้ฟังเรายังเป็นปกติเรายังไม่ได้เป็นอะไรเรายังไม่ได้อัลไซเมอร์นะครับผมนะฮะบางทีสมองของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ลืมเพราะว่าเราทำงานแย่ลงนะแต่ว่าอาจจะกำลังยุ่งอยู่กับการบอกตัวเองว่านี่เราเข้ามาอยู่ในเหตุการณ์ใหม่แล้วน้องก็กำลังแบบเธอเข้าไปอยู่ในห้องใหม่แล้วเท่ากับว่าเหมือนเหตุการณ์ใหม่เป็นช่วงเวลาใหม่สมองก็จะจัดการรึบประมวลปุ๊บมันเราก็อาจจะอ้องไปแป๊บนึงอะไรอย่างนี้นะครับต้องจะอาศัยเวลายืนนึกสักแป๊บนึง นึกออกมั้งไม่ออกมั้งแล้วแต่บางทีก็ถามเพื่อนบางทีก็ต้องอาศัยเดินย้อนว่าจะทำอะไรนะก็มีนะหลายๆคนเป็นครับพี่แบงค์เป็นแล้วก็เป็นทุกวันด้วยอ่ะไม่อะไรก็อะไรนะฮะแล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็จะเป็นบอกมาเลยคนที่อยู่ใน TikTok และคนที่อยู่ใน LINE Official ทุกคนต้องเคยเป็นอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ท็อปปิกของเราครับซันชัยทอกเบาเช้านี้ฮะก็จะถามว่าครั้งล่าสุดที่คุณมีอาการอยู่ดีๆก็นึกไม่ออกเนี่ยคือเมื่อไหร่ลืมอะไรแล้วนานไหมกว่าจะนึกออกเป็นบ่อยไหมและเพราะอะไรมาถามกันใหม่อีกรอบนึง

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันซะ
4: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
7: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
8: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
7: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
8: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
7: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

ขึ้นใจครับสัปดาห์นี้นะฮะตกจาก2นะครับมาอยู่ในอันดับที่3เรียบร้อยนะแต่ว่าก็อยู่ในชาร์ตของเรามาเป็นสัปดาห์ที่10แล้วด้วยนะฮะดีกรีก็เคยเป็นแชมป์เก่ากับเขาด้วยนะเอาว่าไม่ได้นะครับยังมีคะแนนที่ส่งมาให้เรื่อยๆอยู่เลยนะฮะส่วนก่อนหน้านั้นแปะหัวใจครับเจ้านายจินเจ็ดที่จะเล่นกับจูเน่นะฮะ8 โมงเช้ากับ 40 นาทีนี่ครับสัญชัยทอกระเป๋าเช้านี้เราคุยกันถึงเรื่องของอาการที่แบบว่าเดินประตูเดินผ่านประตูเข้าไปอีกห้องนึงเนี่ยสมองเราสตันไปแป๊บนึงว่าเอ๊ะนี่ฉันจะเดินเข้ามาหยิบอะไรนะเขามีงานวิจัยเป็นเรื่องเป็นราวว่าการที่เราผ่านเหตุการณ์แต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยนะฮะสมองของเราจะมีการจัดระเบียบนะฮะในช่วงสถานการณ์ต่างๆเพราะเนี่ยไม่ต้องแปลกใจฮะเป็นเรื่องปกติครับที่เวลาเราเดินผ่านประตูไปปุ๊บเนี่ยนะฮะเราจะลืมว่าเราจะเข้ามาทำอะไรนะครับเป็นเรื่องปกติแบบนี้นะฮะแต่ก็ต้องยังไงก็ต้องทานปลาทานอะไรที่มันเยอะๆนะคุณผู้ฟังนะช่วยเรื่องความจำด้วยอะไรอย่างนี้นะครับผมนะไปดูข้อความกันดีกว่านะฮะคำถามนะท็อปปิกของเราเช้านี้ครับสัญชัยจักรเบาครั้งล่าสุดที่คุณมีอาการอยู่ดีๆก็นึกไม่ออกเนี่ยคือเมื่อไหร่ลืมอะไรนานไหมกว่าจะนึกออกแล้วเป็นบ่อยไหมเพราะอะไรนะครับมาย้อนความทรงจำนะรีวิวตัวเองกันหน่อยนะไปดูข้อความที่หลายๆคนส่งมากันนะครับนะมีคำตอบแล้วคุณเบียร์บอกว่านะฮะลืมไปรับกับข้าวที่สั่งเอาไว้ตอนเที่ยงฮะแบบหิ้วกลับบ้านเลิกงานปุ๊บระบบอัตโนมัตินะทำงานเนี่ยกลับบ้านเลยเนี่ยนึกได้ทีคือตอนนั่งรถกลับแต่ไม่บ่อยนะตอนนี้เนี่ยใช้จดไว้หน้าจอคอมละสั่งข้าวไว้นี่มันเคยเป็นนะสั่งข้าวสั่งอาหารกินไว้เนี่ยจ้าเอากลับไปกินที่บ้านแต่ว่าเราไปนั่งทานตอนเที่ยงไงนึกออกไหมเราก็เลยสั่งใส่กล่องไว้ด้วยแล้วก็ไม่เอากลับเอาไว้ตรงนั้นแล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยวเลิกงานค่อยแกะกลับไปเอาอะไรเงี้ยไม่ฮะก็ทิ้งไว้อย่างนั้นจ่ายตรงจ่ายตังเรียบร้อยก็ไม่ได้กินนะครับผมมันได้อีกวันนึงด้วยนะฮะเออก็เป็นแบบนี้อ่ะเข้าใจได้คุณเบียร์จ้านะครับผมนี่เพิ่งจะเป็นล่าสุดใช่ไหมวันไหนละเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นวันเลิกงานวันศุกร์ไหมเออนะฮะอ่ะขอบคุณคุณเบียร์ด้วยนะครับคุณทีฟาบอกว่าล่าสุดเมื่อวานเลยค่ะนะฮะเรามาดูกันสิว่าแฟนรายการเรานี่นะฮะปกติกันไหมนะครับผมนะฮะล่าสุดเมื่อวานเลยค่ะอยู่ดีๆเนี่ยจะหยิบของและจำไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะหยิบอะไรยืนคิดอยู่พักหนึ่งสุดท้ายเนี่ยต้องเดินกลับมานั่งก่อนใช่ไหมแล้วก็นึกออกว่าเออตัวเองเนี่ยลืมอะไรน่าจะเพราะคิดหลายเรื่องพร้อมกันเกินไปค่ะสมองเลยแอบรวนเห็นไหมล่ะสมองเราก็จะมีการประมวลผลบางทีก็รวนบ้างอองบ้างเพราะว่าคิดหลายเรื่องพร้อมกันนี่เป็นบ่อยช่วงนี้นะฮะคุณรพัฒน์อีกคนหนึ่งช่วงนี้เป็นบ่อยนะเราเคยบ่นด้วยกันสองคนว่าเออฉันเป็นบ่อยช่วงนี้เธอนะฮะขอบคุณทีฟ้าด้วยครับไปกันที่คุณบีมเลยล่าสุดเช้านี้เลยค่ะเจอนักเรียนอนุบาลที่โรงเรียนกำลังจะเรียกชื่อเขาแต่ดันนึกไม่ออกซะงั้นทั้งที่จริงเนี่ยก็รู้จักกันแล้วก็เห็นหน้ากันอยู่บ่อยๆนะต้องยืนคิดแป๊บหนึ่งนะฮะนึกกว่าจะนึกออกนะน่าจะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเจอเด็กหลายคนแล้วก็ตื่นเช้าชื่อเลยตีกันในหัวเต็มไปหมดเลยค่ะเข้าใจได้ใช่ไหมล่ะแล้วก็บางทีมันก็ตีกันสเปะสปะไปหมดแหละข้อมูลใดๆต่างๆก็ชนกันนะประมวลผลก็เลยช้านิดหนึ่งนะขอบคุณคุณบีมด้วยนะครับนะฮะน้องเพชรตอบหรือยังน้องเพชรตอบวันนี้ฮะนะฮะก็คือเมื่อเช้าเช่นเดียวกันค่ะจะจุดธูปไหว้ศาลเดินผ่านกล่องธูป3รอบเดินเข้าเดินออกจากไหว้ศาลจะเป็นเดินจงกรมแทนแล้วเนี่ยนี่เราเป็นขนาดนี้เลยเหรอนี่เนี่ยขนาดท่องธูปๆๆๆเดินไปผ่านแม่เล่าเรื่องข่าวน้ำท่วมหัวก็ไปท่วมแทนมันจะมีอย่างนี้มันจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาแทนนะครับผมนึกได้ตอนยืนหน้าศาลค่ะมือถือไฟแช็กธูปอยู่ไหนช่วงนี้เป็นบ่อยค่ะอาการพวกนี้น่าจะเพราะว่าทำอะไรเนี่ยตีฟังก์ชันเกินไปมีอะไรในหัวเยอะมันตีกันมีเรื่องใหม่มาเนี่ยเรื่องที่เรียงไว้แรกๆก็ถูกทับไปครั้งล่าสุดก็เมื่อเช้าว่าแต่ทับไปกันเลยนะคะเราตอบเสร็จแล้วเนาะนะครับผมตอบเสร็จแล้วเนาะนะฮะเป็นเมื่อเช้าหลายคนเป็นเมื่อเช้านะครับผมพี่แบงค์นี่เป็นทุกวันไม่อะไรก็หลายสักอย่างหนึ่งนะฮะเข้าใจได้อ่ะขอบคุณข้อความจากน้องเพชรด้วยครับคุณฟังส่งมาเพิ่มเติมได้เลยนะเช้านี้เรารอคำตอบเก๋ๆจากทุกคนอยู่นะครับนะฮะสัญชัยทกบ่าวครับครั้งล่าสุดที่คุณมีอาการอยู่ดีก็นึกไม่ออกเนี่ยคือเมื่อไหร่ลืมอะไรนานไหมกว่าจะนึกออกแล้วเป็นบ่อยไหมเพราะอะไรนะครับ Good life good music

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เตรียมตัวให้พร้อมความสนุกครั้งใหม่กำลังรอคุณอยู
2: ่ Sunshine Exclusive Spooky Party Night Eat Sing Move เร็วๆนี้
1: โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
4: เสร็จชะแน่
3: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

ตอนนี้นะฮะก็ยังนิ่งคงที่อยู่ในอันดับที่9อยู่เลยคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะลิซ่านะครับลิซ่านะฮะแต่ว่าถ้าฟังบ่อยๆก็จะเผลอแรปตามได้นะคุณผู้ฟังนะเพลงนี้นะครับผมจัดให้ฟังเรียบร้อยครับรีเควสต์ที่ส่งคะแนนไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกเลยนะครับ8โมงเช้ากับ54นาทีสัญชัยทอกเบาเช้านี้นะครับครั้งล่าสุดที่คุณมีอาการแบบอยู่ดีๆก็นึกไม่ออกเนี่ยคือเมื่อไหร่ลืมอะไรนานไหมกว่าจะนึกออกแล้วเป็นบ่อยไหมเพราะอะไรนะครับมาดูข้อความส่งท้ายชั่วโมงนี้กันหน่อยนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราค่อยมาอ่านกันต่อนะแม่ฝนนะฮะแม่ฝนบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังคงรอมวลน้ำก้อนใหญ่กว่าจะมาถึงก็วันนี้กองทัพเรือเนี่ยน่าจะนำเรือผลักดันน้ำมาช่วย20ลำคาดว่ากำลังจะดีขึ้นค่านะครับส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวเชิงเซาแปดริ้วด้วยนะครับแม่ฝนนะเป็นกำลังใจให้นะครับนะฮะป้าแม่ฝนตอบว่าเป็นบ่อยค่ะโดยเฉพาะตอนทำกับข้าวหลายอย่างพร้อมกันนะเตานี้ต้มเตานี้แกงนะสมองก็ต้องคิดไปด้วยว่าอันไหนใส่อะไรก่อนหลังบางทีเนี่ยเดินจากครัวไปเปิดตู้เย็นพอเปิดแล้วก็คือยืนมองตู้เย็นแบบสมองโล่งเลยค่ะแล้วฉันจะมาเอาอะไรนะ นึกไม่ออกก็เดินกลับไปที่ครัวพอเดินถึงครัวก็อ้าวนึกออกแล้วเดินกลับไปเปิดตู้เย็นอีกรอบคราวนี้ก็ดันหยิบของที่ไม่ได้มาเอานะฮะสุดท้ายก็ต้องเดินกลับไปหยิบของที่ต้องใช้อีกรอบนึงเดินไปถึงตู้เย็นแล้วก็ยืนว่าเอ๊ะฉันจะมาหยิบอะไรนะเป็นบ่อยค่ะนะครับแม่บ้านเนาะทำกับข้าวหลายอย่างพร้อมกันด้วยอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะขอบคุณข้อความจากแม่ฝนด้วยนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับคุณผู้ฟังเราจะกลับมาอ่านข้อความกันต่อครับครั้งล่าสุดที่คุณมีอาการอยู่ดีๆก็นึกไม่ออกเนี่ยคือเมื่อไหร่ลืมอะไรแล้วนานไหมกว่าจะนึกออกเป็นบ่อยไหมเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านข้อความกัน

0: ันชัย Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสันชัย Radio ค่ะ
2: มีสันชัย Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life good music
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

เจมินายนะครับเพลงนี้ไม่มีวันฟรายล์นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเติ้ลมติมันและ First One วรรณกรจ้ะกลิ่นฝน When It Rains นะครับสัปดาห์นี้กลิ่นฝนเนี่ยนะฮะตุ๊บลงมาอยู่อันดับ6แล้วนะฮะตุ๊บจาก Top 5แล้วนะแต่ว่าว่าเขาไม่ได้นะคุณผู้ฟัง15สัปดาห์กับการอยู่ในชาร์ตเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังอยู่ท็อป10อยู่เนี่ยนะครับอนาคตยังอีกยาวไกลเห็นว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีเพลงใหม่มาแล้วด้วยใช่ไหมอ่ะรอฟังเพลงใหม่ของเขาก็แล้วกันนะครับกลับมาสเตจกันต่อนะฮะสัญชัยเรดิโอ Good Life Good Music นะครับกับสัญชัยเช้ากระเบาเช้านี้วันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของอาการที่เรียกว่าเดินผ่านประตูไปอีกห้องหนึ่งนะฮะและหลายคนมีอาการก็คือว่าอ้องไปชั่วขณะนะสมองนึกไม่ออกว่าจะเข้ามาทำอะไรและหลายคนจะเคยเป็นงานนี้เขามีการวิจัยเป็นเรื่องเป็นราวหรือคุณฟังว่าอ๋อสมองเราเนี่ยมีการจัดระเบียบนะฮะเรื่องของความจำต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเป็นช่วงเวลาเป็นช่วงขณะเวลาเราไปอีกที่นึงไปอีกที่นึงอะไรเงี้ยไปอีกที่จากอีกที่เนี่ยมันจะมีการจำแบบเป็นช่วงๆแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าเราเดินทะลุประตูไปอีกห้องนึงเนี่ยสมองจะเริ่มจัดการใหม่หลังจากที่เราเดินผ่านประตูเข้าไปฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็จะประมวลผลช้ามันก็จะอ่องบ้างอะไรอย่างงี้นะฮะก็เลยมีคำถามมาถามทุกคนว่าครั้งล่าสุดเนี่ยที่คุณมีอาการอยู่ดีๆก็นึกไม่ออกเนี่ยคือเมื่อไหร่ลืมอะไรและนานไหมกว่าจะนึกออกเป็นบ่อยหรือเปล่าและเพราะอะไรนะครับมาดูข้อความกันคนอ่องเช้านี้มีคนอ่องเยอะมากนะฮะเบนจี้บอกว่าล่าสุดก็คือลืมกิฟต็อกค่ะลืมกิฟต็อกนะฮะหลังมือถือนะฮะที่ชอบมากๆหายนะฮะกิฟต็อกหลังมือถือเนาะนึกไม่ออกว่าหายที่ไหนทิ้งช่วงไป2วันเพิ่งรู้ว่าหายเพิ่งรู้ตัวว่าหายไป2วันแล้วนะเพราะคิดเอาเองว่าน่าจะตกอยู่ในกระเป๋าสะพายแต่พอไปค้นทั่วบ้านก็ไม่เจอเศร้ามากนะเป็นคนที่ลืมบ่อยๆค่ะถุงเท้าบ้างผ้าเช็ดหน้าบ้างตอนเด็กนี่ชอบลืมหยิบถุงเท้ามาใส่ในรถนะฮะพอตอนคุณพ่อขับรถไปส่งโรงเรียนค่ะต้องแวะซื้อก่อนถึงโรงเรียนตลอดเลยต้องแวะซื้อหน่อยนะครับวิธีแก้ก็คือต้องจด to do list ค่ะสิ่งที่เราต้องทำแล้วก็ติ๊กถูกไว้ว่าเรื่องนี้ทำแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการจดเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้หน่อยนะฮะเข้าใจได้เลยนี่พี่ทุกวันนี้พี่แบงค์ยังเป็นอะไรรู้ป่ะพี่แบงค์ที่ลืมเป็นประจำทุกวันนะผ้าเช็ดแว่นเป็นคนใส่แว่นแล้วก็ต้องพกผ้าเช็ดแว่นใช่ป่ะแล้วกลับบ้านอ่ะเอาออกจากกระเป๋ากางเกงแล้วไว้ไหนทุกวันน่ะทั้งที่บางวันน่ะส่วนใหญ่ก็จะมีที่ไว้เดิมๆที่วางเดิมๆถ้าเมื่อไหร่วางผิดที่นะหาไม่เจอเนี่ยวันนี้หาไม่เจอ1เพราะว่าเมื่อวานไปถึงบ้านแล้วไม่รู้เอาไปวางไว้ไหนเนี่ยเลยเป็นคนที่จะต้องทำอะไรแล้วก็จะต้องวางไว้ที่เดิมไม่งั้นจะหาไม่เจอ1อ่ะ2ที่หนีบผมหนีบผมครั้งล่าสุดตอนเซตผมจะไปถ่ายรายการอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะไปถ่ายวีล็อกกับเพื่อนนะฮะเซตผมหล่อมากนู่นแล้วก็รู้สึกเหมือนจะรีบอะไรบางอย่างนะฮะเหมือนจะรีบแล้วก็ไม่ได้เอาเก็บไว้ที่เดิมทุกวันนี้ตั้งแต่วันนั้นน่ะ2เดือนมาแล้วยังหาที่หนีบผมไม่เจอเลยคุณฟังอยู่ไหนไม่รู้ตอนเนี้ยเป็นอย่างงี้คุณฟังงงมากเลยอ่ะแต่เป็นอย่างงี้ถุงเท้าก็เหมือนกันบางทีถุงเท้าถอดแล้วก็ไม่ถอดไปเก็บไว้ที่เดิมเนาะแล้วก็หาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะเข้าใจได้นะของเบนจี้อาการเดียวกัน นะไปต่อที่เบบี้บิวฮะเนี่ยเบบี้บอกว่า 2-3 วันก่อนเลยค่ะเดินเข้าไปในห้องแล้วก็ลืมว่าตัวเองเนี่ยเข้ามาทำอะไรยืนคิดอยู่พักนึงแล้วก็ค่อยนึกว่าอ๋อมาหยิบของเป็นบ่อยค่ะโดยเฉพาะเวลามีหลายอย่างให้คิดพร้อมกันเนาะนะครับมาหยิบของต้องสตันแป๊บนึงคิดออกแป๊บนึงนะฮะอะไรอย่างงี้ของพี่น้ำฝนล่ะพี่น้ำฝนนั้นบอกว่าอย่าถามว่าล่าสุดเมื่อไหร่แต่พี่น้ำฝนเก่งนะรู้ฟังนะทำนั่นทำนี่เยอะอย่างมากล่าสุดต้องถามว่าอย่าถามว่าล่าสุดเมื่อไรถามว่าวันไหนบ้างที่ไม่ลืมง่ายกว่าเอ้าลืมบ่อยพี่ที่ลืมบ่อยๆก็คือกำลังจะพูดอะไรหรือว่ากำลังจะเล่าอะไรอยู่แล้วก็โดนขัดอย่างคุยกับพี่หนึ่งอยู่แล้วก็ชมพู่เรียกแม่คำเดียวอีแม่ก็ลืมสิ้นว่าจะพูดอะไรต่อบางทีคุยกับลูกอยู่สามีเดินเข้ามาก็หันไปมองแล้วก็ลืมว่าจะพูดอะไรต่อนานไหมกว่าจะนึกออกบางทีก็ลืมไปเลยค่ะจบเรื่องไว้แค่นั้นเหมือนหนังที่จบแบบงงๆไม่นึกแล้วเดี๋ยวถึงเวลามันจะมาเองใช่ไหมคุณพี่นะกับอีกเรื่องนึงก็คือจะทำอะไรเดินไปตู้เย็นจะไปหยิบของพอถึงตู้เย็นก็เอ๊ะจะมาเอาอะไรนะในกรณีที่หยิบของเนี่ยจะนึกออกได้ไม่นานเพราะว่ามักจะมีเหตุการณ์หรือว่าสิ่งอื่นๆร่วมด้วยพอกลับไปที่เดิมหรือว่ามองของรอบตัวก็จะนึกออกเป็นบ่อยไหมอันนี้ไม่ตอบดีกว่านะก็แปลว่าบ่อยแหละเราเป็นคนอเลิร์ทด้วยล่ะพี่น้ำฝนนะเป็นคนอเลิร์ทเป็นคนทำหลายอย่างพร้อมกันนะเหมือนยายพริกไทยอ่ะเป็นคนดีๆแต่คนที่ฟิวดีๆเนี่ยจะชอบอ่องบ่อย
ยายพริกไทยอ่ะเมื่อวานลงเสียงสปอตเนี่ยลงเสียงสปอตเนี่ยเป็นคนอ่านเองเสียงตัวเองอ่านเองวันที่อะไรทุกอย่างเองตีสามคุณพี่ตีสามยายพริกไทยไลน์มาถามว่าเธอตกลงกิจกรรมวันไหนนะแล้วหล่อนเป็นคนอ่านเองอะไรเองทุกอย่างข้อมูลหล่อนเป็นคนอ่านตีสามท่านทำอะไรทำไมมันไลน์มาถามตอนตีสามแบงก์ก็มาอ่านเจอตอนเช้าแล้วนะคุณผู้ฟังก็เลยตอบไปนะฮะนางก็บอกว่าอ๋อพอดีแบบหลงวันมันไม่น่าจะหลงได้เพราะอ่านเองอ่ะแล้วมันข้อมูลอ่ะคือจริงๆแหละอย่างน้อยเราก็น่าจะนั่งแบบขมวดนู่นนี่จับต้นชนปลายได้ใช่ป่ะว่าเราอ่านอะไรไปบ้างนู่นนี่ใช่ป่ะหรือไม่อย่างน้อยเราก็ต้องเปิดมือถือแล้วก็ดูปฏิทินดูอะไรว่าเออมันน่าจะมีความเป็นไปได้มันต้องอย่างน้อยมันต้องแบบช่วยเหลือตัวเองก่อนเนาะนึกออกป่ะแต่ไม่ใช่ตีสามนึกไม่ออกพิมพ์ถามเพื่อนเลยอย่างเงี้ยนึกออกป่ะพี่ไม่น้องไม่รู้พี่นี่รู้ว่านางนอนหรือไม่นอนนางหรือว่านางตื่นขึ้นมาหรือแบบนางตื่นขึ้นมาแล้วแบบอยู่ๆก็นึกถามนางเป็นคนแบบนี้แล้วก็เรื่องทำให้ใหญ่นะเกิดขึ้นหลายทีแล้วเป็นคนที่นึกจะทำอะไรก็ทำเลยแล้วก็ไม่ยั้งชั่งใจแล้วก็หายนะเข้ามาหลายทีแล้วเป็นแบบนี้บ่อยนะครับผมยายพริกไทยนี่ไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่านะฮะไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่านะฮะอ่ะขอบคุณข้อความจากพี่น้ำฝนด้วยนะครับนี่บอกให้นางว่าเดี๋ยววันที่13ถ้าหยุดงานนะให้มาสัญชัยช็อกโกบัลเฉพาะกิจตอนเช้าด้วยนะเออบอกนางนะครับวันนี้ก็ให้นางกดเช็ควันหยุดว่า13มาไหมนะครับผมถ้ามาเดี๋ยวจะมาบอกว่าเออมารอฟังนะจะเป็นจัดคู่นะคุณฟังนะไปกันที่นู่หนูนุนิวนะครับนะฮะครั้งล่าสุดคืออยู่ดีๆก็คือนึกไม่ออกก็คือเมื่อกี้ค่ะงาเมื่อกี้ค่ะลืมว่าตัวเองอ่ะตั้งใจจะงดกาแฟอย่างเดือนนี้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะลดกาแฟลดชานมโดยเฉพาะเช้านี้เนี่ยตั้งใจอย่างดีเลยนะเออว่าอย่าเห็นแก่ราคาเหลือแก้ว25บอกตัวเองว่าวันนี้จะไม่กินแล้วแต่พอเดินเข้าร้านสะดวกซื้อได้กินกาแฟเท่านั้นแหละสั่งเฉยเลยพอกินเข้าไปสักพักนึงถึงได้ว่าอ้าวฉันงดกาแฟไม่ใช่หรอสงสัยความจำจะหายไปพร้อมกับกินกาแฟค่ะปากสั่งไปอัตโนมัติมันเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติพี่แมงเข้าใจได้อย่างเช่นสมมุติว่าเราจะทำสิ่งเหล่านี้เราทำทุกวันร่างกายทุกอย่างกล้ามเนื้อเรามันจะจำได้เนื้อออกเพราะนั้นเราก็จะทำอัตโนมัติบางทีเราลืมนะฮะเข้าใจได้หนูนิวนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้กับในเรื่องของการลดกาแฟนะครับผมพี่แบงค์ทำได้เสาร์อาทิตย์พี่แบงค์ไม่กินกาแฟทำได้แต่วันจันทร์จัดเต็มมากวันจันทร์หิวอยากกินกาแฟโอ้ไม่ไหวจะปวดหัวนะฮะไปกันที่คุณน้ำฝนว่าเรามีหลายฝนคุณน้ำฝนนี่ผ่านไปแล้ว2ฝนนะฝนอีกคนที่3ละฝนที่3ของเราคุณน้ำฝนนี้บอกว่ามาตอบโดยปกติตัวเองเป็นคนขี้ลืมแบบยิบย่อยมากๆค่ะนะฮะเป็นคนขี้ลืมแบบยิบย่อยมากๆค่ะแต่ครั้งหนึ่งที่เป็นการลืมที่ทำให้ตัวเองจำได้ดีที่สุดคือวันนั้นเนี่ยจะกลับบ้านค่ะแล้วก็ลงมาเรียกพี่วินเป็นปกติแต่อยู่ดีๆก็ลืมว่าตัวเองเนี่ยจะให้พี่วินไปส่งที่ไหนวะยืนนิ่งไปเลยค่ะแต่โชคดีที่เราเนี่ยขึ้นตรงนี้เป็นประจำพี่วินน่ารักกับเราเสมอเห็นเรานิ่งไปเลยเลยบอกว่าไปที่เดิมใช่ไหมเดี๋ยวพี่ไปส่งก็ยังดีตอนนั้นคือจำไม่ได้ด้วยซ้ำค่ะว่าที่เดิมคือที่ไหนแต่ก็พยักได้พยักหน้าไปกับเขาจังหวะยืนนิ่งพี่วินน่าจะเห็นแล้วค่ะว่าเหมือนจะร้องไห้แล้วเลยเข็นรถออกมาคิดว่าตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงที่เครียดมากๆค่ะเพราะว่างานเยอะเลยต้องเคลียร์งานหลายอย่างแต่หลังจากนั้นก็ดีขึ้นค่ะทุกวันนี้อาจจะลืมแบบทั่วไปแต่ไม่เคยหนักแบบครั้งที่แล้วค่ะขออวยพรให้คนไทยทุกคนสุขภาพดีไม่ปวดหลังแล้วก็ไม่ขี้ลืมนะครับการที่อยู่ดีๆก็ลืมเป็นอะไรที่ทรมานมากค่ะแต่กับคนเก่าลืมได้เลยว้าเลิศเนาะขอเพลงคาตาคนเก่าลืมได้เลยแต่ว่า

หายไวๆนะครับผมให้อาการดีขึ้นส่วนเรื่องของคนเก่าลืมแล้วเก่งมากเลิศเลิศที่สุดชนะเลิศตรงนี้ชนะมากคุณยุทธนะครับคุณยุทธเป็นสมาชิกใหม่ของเราทุกคนทุกคนต้อนรับคุณยุทธด้วยคุณยุทธเนี่ยตอบมาว่าไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยบ่อยไม่เท่าไหร่ครับบางทีก็นึกออกครับแสดงว่าเป็นคนใหม่จริงๆเพราะว่าไม่คุ้นเคยกับการตอบท็อปิกของเราวันนี้คนใหม่จริงๆเพราะว่าเพิ่งทักเข้ามาเลยเช้านี้นะฮะคนตอบท็อปิกที่เขาตอบกันคุณพี่เขาเลือดเล่าเป็นเรื่องเป็นราวกันนะเขาไม่ได้มาตอบกันพิมพ์กับ 4-5 คำอย่างนี้นะคุณพี่ถ้าอย่างนี้ดีเจก็ไปไม่ถูกเลยสิตอบไม่ค่อยบ่อยครับไม่เท่าไหร่ครับบางทีก็นึกออกครับเนี่ยแล้วเราจะคุยชวนคุยอะไรอ่ะเนาะตอบแค่นี้เนาะไม่ได้คุณพี่เดี๋ยวคุณพี่ให้ลองคุณพี่ลองไปคุยเดี๋ยวเพื่อนๆใครรู้จักคุณยุทธคุณยุทธนี่น่าจะอยู่ด้อมอันนี้นะเพราะว่าขอเพลงคาตามานะรู้จักกันไหมถ้ารู้จักกันบิ๊บคุณยุทธหน่อยเวลคัมคุณยุทธด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ซันชายเรดิโอพูดไลฟ์กูดมิวสิกนะครับยินดีมากนะฮะขอบคุณกับการรีเควสต์แล้วก็เพลงที่ส่งรีเควสต์มาแบงค์ลงคะแนนให้วันนี้ยินดีต้อนรับคุณยุทธด้วยนะฮะไปต่อกันที่เป็ดสุเทพคุณเป็ดสุเทพนี่ไม่มีด้อมผู้ชายไม่มีด้อมแต่ว่าวันนี้ส่งหมวกคาวบอยพี่แบงค์แล้วนะครับขอบคุณด้วยนะฮะหมวกคาวบอยหล่อมากเลยนะครับพี่แบงค์กลหนวดมาพอดีแต่ว่าวันนี้มีผ้ามันคอเข้ากับหมวกเป๊ะเลยนะฮะเป็ดสุเทพตอบว่าเคยครับหลายครั้งเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยพ่อผมเนี่ยชอบสั่งงานหรือว่าใช้ซื้ออะไรเนี่ยก็รับปากไว้ก่อนครับรับปากไว้ก่อนนี่เป็นนะสุดท้ายแล้วก็ลืมนึกไม่ออกจนเกือบถึงบ้านก็นึกออกฮะสุดท้ายก็คือโดนบ่นเอ้ยบางทีเราเป็นคนดีเราเป็นคนใจดีเนาะป่ะเราเป็นคนใจดีแล้วก็รับปากทุกอย่างเลยรับปากทุกอย่างทำให้ยินดีเต็มใจด้วยนะแต่ไม่จำเนาะป่ะแต่ไม่จำไม่ใช่ว่าไม่อยากทำนะอยากทำอยากช่วยแต่ลืมจำไม่ได้แล้วเพื่อนก็โกรธนะครับว่าทำไมรับปากส่งเดชนะครับผมเอาแต่เราเป็นคนใจดีเนาะออกไปแต่เราลืมเข้าใจได้เป็ดสุเทพเป็นอย่างนี้นะครับผมคุณผู้ฟังเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะกลับมาอ่านข้อความกันต่อนะครับสัญชัยจักรบ่าวเช้านี้ครั้งล่าสุดที่คุณอยู่ดีๆก็นึกไม่ออกนะคือเมื่อไหร่เนี่ยลืมอะไรและนานไหมกว่าจะนึกออกเป็นบ่อยไหมและเพราะอะไรนะครับสัญชัยจักรบ่าวของเรา Good Life Good Music

0: ออาการอีกอย่างหนึ่งก็คือเดินผ่านประตูปุ๊บเนี่ยก็จะจำไม่ได้แล้วว่าเอ๊ะจะเดินมาทำอะไรนะแต่พอเป็นแฟนเก่าอ่ะจำได้หมดเห็นอะไรก็นึกออกเห็นอะไรก็เห็นเป็นหน้าแฟนเก่าไปไหนก็นึกถึงหน้าแฟนเก่าเหมือนกับเพลงนี้เลยนะฮะสุดท้ายก็ยังไงห้ามน้ำตาไม่ได้เพราะว่ามันคิดถึงไปทำอะไรก็เจอก็เห็นนึกถึงแต่เขาชื่อเพลงว่าห้ามน้ำตานะครับบีมวรนันท์นะฮะอีกหนึ่งศิลปินนะครับจากสังกัดมีเรคคอร์ดในเครือ Music Move นะครับภายใต้การดูแลของพี่ฟองเบียร์และเพลงนี้ใครชอบก็ส่งรีเควสต์ได้เลยเลือกหนึ่งเพลงนะจากบีมวรนันท์มาฝากกันนะครับห้ามน้ำตาครับ
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
2: เงินจะไม่พอแล้ว
3: มีทองไหม
2: มี
3: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
4: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันซะ
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากSunshine Radioรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: Sunshine Radio. Good life, good music.
8: Sunshine Top of the Week. สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: Number 5.

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: นี่ก็คือ5อันดับเพลงที่ถูกรีเควสต์มากที่สุดในสัปดาห์นี้ของเรานะครับ Sunshine Top of the Week วันนี้อัปเดตแล้วนะแล้วก็เราก็จะมีทบทวนกันแบบนี้นะฮะทุกวันแล้วก็ทุกช่วงดีเจด้วยอย่าลืมส่งคะแนนนะฮะแล้วก็ทุกสัปดาห์นะครับเราจะไปลุ้นกับผลประกอบการ Sunshine Top 20นะฮะบ่าย 2-5 โมงเย็นในวันอาทิตย์กับดีเจพริกไทยด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาครับคุณผู้ฟังเตรียมตัวมาเจองานนี้กันนะฮะรวมของเด็ดของดังเมนูอร่อยให้ชิมกันแบบจัดเต็มเลยจะเป็นหมูกรอบกรอบสุดฟินจากฉันง่วงมากหมูกรอบครับลูกชิ้นในปิงนะฮะช้อฉายห่อหมกนะครับช้อฉายห่อหมกย่างอันนี้เราเคยกินอร่อยคุณฟังมาเรียมไก่ฉีกนี่ครับติมชงติมอะไรติมทรงติมซำเขตทาราเขตกุยช่ายกิมเฮงซ้อนนัดขนมต้มเจ้าเด็ดมัทรสทองมวนแก้มใสเปาจีมก็เคยกินอร่อยแฮปปี้บานาน่านะฮะขนมเปี๊ยะฟินปินแล้วก็ผมชอบกินชาไทยบ้านเค้กเนี่ยฮะฟุตแซ่บสับปะรดปั่นพริกไทยแล้วก็เมนูอร่อยที่ขนทับมากันอีกเพียบเลยนะครับ6-13 ตุลาคมนี้นะครับกิจกรรมงานนี้ของเรานะฮะงานอร่อยเอาเรื่องคุณฟังชั้น B ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชามาจอยใครที่เป็นสายกินสายคอนเทนต์ก็มาจอยมาเจอกันได้เลยนะครับ Good Music
2: Number 1

าเป็นภาษานางงามเขาเรียกว่า back to back นะฮะป้องกันแชมป์ได้นะฮะมงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2แล้วคุณผู้ฟังคาตานะครับนูนิวฟิชเชอริ่งกับโบกี้ไลออนนะฮะ7สัปดาห์กับการอยู่ในชาร์ตนะก็เป็นแชมป์ต่อเนื่อง2สัปดาห์ซ้อนละลุ้นกันต่อนะครับเริ่มได้เลยนะฮะกับการป้องกันแชมป์สัปดาห์ที่3นะคุณผู้ฟังนะส่วนเพลงอื่นๆนี่นะครับที่อยากจะเข้ามาอยู่ในท็อป5นะฮะตอนนี้ก็เร่งทำคะแนนกันได้เลยนะฮะส่งคะแนนได้ทุกวันทุกช่วงดีเจนะครับช่วยเรียกคุณด้วยนะฮะสำหรับนี่เลยซิสต้าตัวจริงเรื่องป้าคุณผู้ฟังฮะหลายคนน่าจะเคยเป็นนะตอนเด็กๆเนี่ยจุดด่างดำนิดเดียวนะฮะเราก็คิดว่าเดี๋ยวก็หายเนาะดูแลไม่ยากนะครับแต่ว่าบางทีคือรู้ตัวอีกทีตอนนี้คือฝ้าเต็มหน้าแล้วหน้าก็หมองปกปิดก็ยากด้วยนะครับจะดูแลยังไงก็ยากความมั่นใจก็ลดหายลงไปทุกทีฮะแต่ต้องบอกเลยว่านะครับวันนี้ซิสต้าเนี่ยตัวจริงเรื่องฝ้าเนี่ยเขาเข้าใจผิวคนไทยนะในเรื่องของฝ้าที่เกิดจากแดดมากที่สุดเลยนะฮะทำไมถึงบอกว่าตัวจริงฮะซิสต้าเนี่ยเขาไม่ได้แค่ช่วยเรื่องฝ้าบนผิวนะครับแต่ว่ายังเข้าไปจัดการที่ต้นตอของฝ้ากันทีเดียวนะฮะด้วยสารสกัดที่มีการคัดมาอย่างตั้งใจทุกตัวเลยทำงานเสริมกันแบบครบวงจรนะครับตั้งแต่หัวไชเท้านะครับที่ช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีที่ต้นเหตุนะครับผลัดเซลล์ผิวเก่าอย่างอ่อนโยนแล้วก็ฟื้นฟูผิวจากแสงแดดให้ดูสม่ำเสมอขึ้นนะครับรวมไปถึงอัลฟาอะบูตินนะที่จะเป็นสารลดเลือนฝ้าระดับงานวิจัยนะฮะยับยั้งเมลานินตรงจุดอ่อนโยนแม้ผิวที่แพ้ง่ายนะครับแล้วก็ยังมีคอลลาเจนที่ไม่ใช่แค่ให้ความชุ่มชื้นนะครับแต่ยังช่วยเสริมโครงสร้างผิวชั้นลึกเนี่ยให้ผิวกระชับแต่งตึงแล้วก็สามารถจะรับสารออกฤทธิ์เนี่ยได้ดีขึ้นด้วยนะครับจับคู่กับสารสกัดลำไยนะครับเติมความชุ่มชื้นให้หน้าเนี่ยไม่จางแค่ฝ้าแต่ว่ายังดูสุขภาพดีขึ้นทั้งใบหน้าเลยเนี่ยแนะนำให้ใช้ครบทั้ง3สเต็ปเลยนะครับตั้งแต่การเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้านะครับบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าแล้วก็ปลอบประโลมผิวด้วยฝ้าให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้านั่นเองจบปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสต้าตัวจริงเรื่องฝ้านะครับวันนี้ที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณได้เลยนะฮะซึ่งช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้คุณเลือกกันทั้งสายบำรุงผิวแล้วก็สายเมคอัพด้วยนะเซรั่มฝ้าใช้เท้าตัวเด็ดเรื่องฝ้าเลยซื้อ2แถม1นะครับคุ้มกว่าเดิมถึง 33% ไปเลยหรือใครที่ใช้เป็นประจำนะครับอยากจะตุนแบบยกกล่องก็เหลือเพียง156บาทจากปกติราคา234บาทนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเรื่องราวของการเติมสีสันบนใบหน้าอย่างลิปน้ำเชื่อมซิสต้านะครับทั้งสีส้มแล้วก็สีแดงราคาปกติซองละ49บาทช่วงนี้ซื้อ2แถม1เหมือนกันคุ้มถึง 33% แบบยกกล่องก็เพียง196บาทจากปกติ294บาทนะฮะวันนี้ใครที่อยากจะดูแลเรื่องฝ้าไปพร้อมกับการเติมสีสันบนใบหน้าด้วยถือว่าคุ้มสุดๆนะครับหาซื้อได้เลยที่ 7-Eleven ตั้งแต่วันนี้ถึง23ตุลาคม2519นี้เท่านั้นนะครับ Good Life Good Music

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: จักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดความท้าทายที่ไม่มีวันหมดไปเกิดมาเพื่อเป็นนูนิวนูนิว Second Concert Born to be นูนิว Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ของนูนิวโชว์รินวันที่31ตุลาคม2569ณ Impact Arena เมืองทองธานีใครที่พลาดการกดบัตรการแสดงในครั้งนี้สามารถซื้อไลฟ์สตรีมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ดูสดแบบมีความสุขไปพร้อมกันเริ่มต้นที่ 1,290 บาทฟินต่อกับรีรันได้อีก5วันในราคา 1,690 บาทและเต็มอิ่มกับรีรันได้อีก10วันราคาเพียง 1,990 บาทเลือกแพ็กเกจที่ใช่เตรียมรับชมความสนุกและมีความสุขไปพร้อมกันกดซื้อความสุขได้แล้ววันนี้ที่ www.allticket.com
2: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1
1: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
2: Sunshine Top 20
1: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
2: Sunshine Radio Good Life Good Music
3: มาคุณผู้ฟังเรามาเคลียร์ข้อความกันหน่อยนะในช่วงท้ายชั่วโมงที่2เรานะครับท็อปปิกของเราเช้านี้ฮะครั้งล่าสุดที่คุณอยู่ดีๆก็นึกไม่ออกคือเมื่อไหร่อาการแบบอยู่ดีๆก็นึกไม่ออกนะฮะลืมอะไรแล้วก็นานไหมกว่าจะนึกออกเป็นบ่อยไหมเพราะอะไรนะครับมาเคลียร์ข้อความกันสวัสดีน้องเนเน่ลูกเนมินะครับผมบอกว่าพี่แบงค์คะหลังวัดทวนทองไม่มีคลื่นสัญชายเลยค่ะไม่ชัดด้วยค่ะไม่มีเสียงเลยค่ะนะฮะก็เลยถามว่าวัดทวนทองนี่อยู่ส่วนไหนของชลบุรีนะครับปรากฏว่าอยู่ขอบอ่างมาประชันค่ะเลยหนองปลือมาแถวนั้นเนี่ยไหนพี่แบงค์เดี๋ยวพี่แบงค์เช็คให้นานะครับพี่แบงค์ก็ไม่ทางเทคนิคคือไม่ทราบไงลูกนะยังไงเดี๋ยวแบงค์จัดการเช็คให้นาลูกนะแต่ว่าใดๆเนมิเนลูกเนมิก็คือลูกไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาฟังอยู่ส่วนไหนก็ได้ตรงแถวขอบอ่างมัปชันมีสัญญาณเน็ตไหมลูกถ้ามีสัญญาณเน็ตลูกฟังได้ยังไงก็ฟังได้แน่นอนตรงนั้นนะครับผมไปที่ข้อความดีกว่าพี่จักสวัสดีครับพี่จักบอกว่าเมื่อวานเลยครับชงกาแฟใส่กระบอกน้ำเยติเตรียมตัวจะไปดูน้ำที่สวนนะเดินไปหยิบกุญแจรถมอเตอร์ไซค์แล้วเดินไปหยิบหมวกปีกันร้อนแล้วเดินไปที่รถขับมอเตอร์ไซค์ขี่รถออกจากบ้านไปประมาณ1กิโลตกใจลืมกระบอกน้ำขี่รถกลับบ้านเดินหากระบอกน้ำบนบ้านไม่มีในครัวไม่มีโซฟาที่นั่งมันจะไม่มีเดินไปโต๊ะวางของไม่มีกลับไปที่ห้องนอนอาจจะลืมวางไว้ข้างกระเป๋าที่หยิบหมวกก็ไม่มีเดินไปลงรถใหม่ไม่มีกลับมาที่รถมอเตอร์ไซค์ยืนนึกหันหน้าเข้าบ้านนึกไม่ออกนึกย้อนวนไปว่าทำอะไรบ้างนอกก่อนออกจากบ้านนึกย้อนไปเรื่อยๆก็นึกไม่ออกก็เลยเดินย้อนกลับไปทางทีละสเต็ปไปลงรถเห็นอะไรบางอย่างวางอยู่บนกล่องเก็บเครื่องมือนั่นแน่มาแอบอยู่ตรงนี้นี่เอง น่าจะสับสนกับตัวเองตอนหยิบหมวกมาใส่เลยวางกระบอกน้ำไว้ตรงนั้นพอใส่หมวกเสร็จก็สตาร์ทรถแล้วก็ขี่ออกไปเลยครับยืนเกาหัว2ทีหมุนรอบตัวเอง2รอบเพื่อเป็นการทำโทษก่อนหยิบกระบอกน้ำขี่รถออกไปอย่างสติไม่เต็มร้อยเนี่ยเห็นไหมคนเราพอวางไปลุ่มไปเลยมันปุ๊บปั๊บสเต็ปมันเลอะเยอะหลายสเต็ปนะฮะบางทีสเต็ปแปลกๆมันมีอะไรใหม่ๆเราก็จะลืมนะครับอย่างแบงค์อ่ะเป็นคนอย่างนี้คุณผู้ฟังของแบงค์อ่ะชีวิตจะมีสเต็ปเช่นก่อนเปิดประตูจะหยิบกุญแจรถใช่ไหมหยิบกุญแจรถและเอาคีย์การ์ดของคอนโดคล้องคอทำอย่างนี้ทุกวันแล้วก็เปิดประตูออกไปปึ้งเราจะไม่ลืมกุญแจแล้วเราจะไม่ลืมคีย์การ์ดเราต้องทำแบบนี้ทุกวันทำมันเหมือนเดิมทุกวันมันจะไม่ลืมเพราะว่าถ้าลืมปุ๊บถ้าข้ามขั้นตอนมันก็จะลืมไปเลยนอกแม่เพราะฉะนั้นทำอย่างนั้นแล้วก็เวลาจอดรถใช่ไหมเราก็จะดึงที่คาด หมวกกันน็อกออกแล้วก็ดึงคีย์การ์ดออกปึ้งนะฮะแล้วก็ดึงกุญแจออกปึ้งปึ้งปึ้งถอดสเต็ปเหมือนหุ่นยนต์เลยทุกวันจะไม่ลืมอะไรสักอย่างนะครับสเต็ปเหมือนเดิมทุกวันอะไรเงี้ยนะฮะมันจะเป็นแบบนี้นะฮะวิธีการป้องกันคือเมื่อก่อนเราอยู่คนเดียวไงคุณผู้ฟังเราโสดเราเป็นคนโสดเราไม่มีคนเตือนนั่นเตือนนี่ไม่มีคนดูแลอะไรเราอ่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองนอกบ้าขอบคุณพี่จักด้วยนะครับไปกันที่ครูแบมบอกว่าขอบคุณจะได้ว่าลืมค่ะเข้ากับท็อปิกมากเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าครั้งล่าสุดเลยฮะออกจากห้องไปจะหาข้าวเย็นทานล็อกห้องเสร็จสับเปิดกระเป๋าจะเอากุญแจมาเปิดรถสรุปกุญแจรถอยู่ในห้องค่ะที่พีคกว่านั้นคือกุญแจห้องก็ห้อยอยู่กับกุญแจรถค่ะเลยต้องโทรหาเจ้าของหอนะฮะคำแรกที่เจ้าของหอรับสายครูแบมลืมกุญแจหรือครับจะรั่วพี่แบมคิดเอาว่าลืมบ่อยขนาดไหนปกติแยกพวกกันไว้เวลาลืมกุญแจห้องก็ยังมีกุญแจรถไว้ขับไปเอากุญแจบ้านเจ้าของหอเนี่ยพอเป็นบ่อยก็เลยลืมพวงกุญแจเพราะว่าคิดว่าไม่ลืมกุญแจรถแน่สรุปหนักกว่าเดิมจะปั๊มก็ไม่ได้ปั๊มสักทีเพราะจะปั๊มก็ไม่ได้ปั๊มสักทีเพราะว่าลืมทุกทีแบบฉันมาทำอะไรที่นี่นะขับรถออกมาอ๋อจะปั๊มกุญแจหนักนะเนี่ยนะฮะคิดเอาว่าบ่อยแค่ไหนกับที่เป็นบ่อยก็คือลืมว่าจะพูดอะไรก็งงว่าเพราะอะไรนอนน้อยหรือไม่มีสตินี่แหละไม่มีสติค่ะแบบนั้นแหละอ่ะเอาใจช่วยนะครับขอให้มีอาการที่ดีขึ้นในเร็ววันซึ่งน่าจะหายยากแหละแล้วแต่วันว่าวันไหนสติเราเป็นยังไงนะฮะขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับส่งท้ายดีกว่าเดี๋ยวเบรกหน้าชั่วโมงหน้าเรากลับมาอ่านข้อความกันต่อนะครับครั้งล่าสุดที่คุณมีอาการอยู่ดีๆก็นึกไม่ออกนะคือเมื่อไหร่ลืมอะไรและนานไหมกว่าจะนึกออกเป็นบ่อยไหมและเพราะอะไร

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: เตรียมตัวให้พร้อมความสนุกครั้งใหม่กำลังรอคุณอยู
2: ่ Sunshine Exclusive Spooky Party Night Eat Sing Moveเร็วๆนี้
1: โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบสพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
2: Sunshine Talk About

เป็นการคัมแบ็กนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะฮะของเกิร์ลกรุ๊ประดับตำนานของประเทศไทยนะฮะเกิร์ลเบอร์รี่นะครับมาฟิชเจอริงกับพีพีกริดเพลงนี้แฟนใครปะคะน่ารักจังนะฮะส่วนก่อนหน้านั้นแบมแบมแล้วก็ไทม์ไทยด้วยกับทีสองทีครับอายกโยกกันไปต้นชั่วโมงนี้นะฮะต้นชั่วโมงสุดท้ายของเรา10โมงเช้า16นาทีฮะสันชัยช็อกกระเป๋าเช้าในครั้งล่าสุดที่คุณอยู่ดีๆก็นึกไม่ออกเนี่ยคือเมื่อไหร่ลืมอะไรแล้วนานไหมกว่าจะนึกออกเป็นบ่อยหรือเปล่าและเพราะอะไรนะครับส่งข้อความมาคุยกันวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของอาการที่เรียกว่า doorway effect นะฮะหรือว่า location effect นั่นเองอาการที่เขาบอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติอะไรนะคุณฟังนะฮะเป็นอาการที่หลายๆคนจะเป็นได้เพราะสมองเราเนี่ยมีการจัดระเบียบความคิดจัดระเบียบเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะฮะตามเขาเรียกว่าตามช่วงเวลานะที่น้องจะจัดการตัวเองอย่างเช่นเราเดินจากนี่ไปถึงนี่เนี่ยน้องก็จะจัดการว่าเออช่วงนี้เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างพอเราเดินผ่านประตูปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะมีการจัดระเบียบสมองนะฮะระเบียบจัดระเบียบความคิดเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยแบบตั้งแต่หลังประตูไปจนถึงที่นึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยระหว่างที่เราเดินผ่านประตูเนี่ยสมองเราจะจัดระเบียบประมวลผลแป๊บนึงเราจะอ้องเราจะลืมว่าจะมาหยิบอะไรอะไรเงี้ยจะแป๊บนึงถือว่าเป็นอาการปกตินะฮะแล้วก็เป็นมั่งไม่เป็นมั่งแล้วแต่คนอะไรเงี้ยเป็นบ่อยหรือไม่บ่อยเนี่ยขึ้นอยู่ว่าช่วงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีอะไรต้องคิดต้องทำเยอะเนี่ยสมองก็จะประมวลผลช้าหน่อยก็อาจจะเป็นบ่อยหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยก่อนที่เราจะไปดูข้อความกันนะฮะมากันที่นี่หลอดนี้ก่อนนะฮะสำหรับสุภาลัยเซนส์นั่นเองฮะเตรียมพบกับสุภาลัยเซนส์พัทยาครับคอนโดใหม่ใจกลางพัทยาที่ออกแบบมาให้ทุกคนเนี่ยสะดวกได้ในทุกเซนส์นะฮะเริ่มต้นเพียง 1.39 ล้านบาทเท่านั้นเองห้องใหญ่อยู่สบายครับขนาดเริ่มต้นที่ 31.5 31.5 นะครับจนถึง65ตารางเมตรครับอยู่เองก็ฟินลงทุนก็ได้ถึงเวลาอันล็อกยูเซนส์แล้วนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร1720ครับหรือที่ www.supalai.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับไปดูข้อความกันนะฮะข้อความจากคุณส้มนะฮะบอกว่าอยู่ดีๆเดี๋ยวก็นึกไม่ออกล่าสุดก็คือเมื่อเช้าเลยค่ะลืมว่าเมื่อกี้เนี่ยจะทำอะไรถามว่าบ่อยไหมก็ค่อนข้างบ่อยแต่คิดว่าที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเราค่อนข้างไม่มีสติค่ะก็ประมาณนั้นนะครับผมนะฮะคุณกิฟฮะคุณกิฟบอกว่าน่าจะตอนซื้อกางเกงยีนแล้วก็กลับมาพบว่าตัวเองมีอยู่แล้วเป็นบ่อยมากบางทีซื้อมาแล้วเก็บไว้จนลืมคิดว่าตัวเองเนี่ยยังไม่เคยมีเลยซื้อใหม่อีกตัวนึงค่ะก็เลยมีตัวกางเกงยีนเหมือนกัน2ตัวอะไรแบบนี้หรือเปล่านะฮะอ่ะไปต่อฮะพี่ตุ๊กครับนะนั่นนะจำไม่ได้เคยเป็นว่าจะทำอะไรไม่รู้เดินไปถึงที่แล้วจะทำอะไรจะทำอะไรนะวนๆ นึกไม่ออกวนอีกเนี่ยเอาจนนึกออกบางทีก็นึกไม่ออกจริงค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนึกออกค่อยทำละกันอะไรแบบนี้นะครับบางทีเราทำอย่างมีอะไรต้องคิดต้องทำเยอะอะไรอย่างนี้เนาะนะครับคุณไลล่าครับสวัสดีฮะคุณไลล่าว่าลืมซื้อหัวหอมเนี่ยเมื่อวานค่ะไปจ่ายตลาดค่ะลืมซื้อหัวหอมกระเทียมค่ะเนี่ยก็ทวนจากบ้านไปแล้วนะคะว่ารายการซื้อเนี่ยมีอะไรบ้างกลับมาถึงบ้านแล้วถึงจะนึกออกนะเพราะว่าจะตำน้ำพริกกินกับผักต้มเป็นบ่อยไหมไม่แน่ใจแต่จะเป็นในวันที่เร่งรีบหรือว่าอารมณ์ไม่คงที่ค่ะจริงๆเนี่ยถ้าซื้อของเยอะแล้วก็มียิบย่อยเยอะเนี่ยจะจดใส่กระดาษตลอดป้องกันลืมนะฮะเมื่อวานเนี่ยไปซื้อ 3-4 อย่างคิดว่าไม่ลืมแต่ลืมจนได้รีบๆซื้อเพราะฝนจะตกเลยลืมค่ะสรุปใช้วิธีคนสมัยก่อนพวกคนรอบข้างเนี่ยก็คืออะไรฮะใช้วิธีไปยืมหรอไปยืมของญาติเอาอะไรประมาณนี้นะครับคุณเลล่าก็คือไปยืมกระเทียมกระหอมหน่อย ไม่ซื้อจะยืมเอาอะไรแบบนี้นะครับเข้าใจได้ฮะของพี่นิรุตนั้นนะครับบอกว่าอยู่ดีๆก็นึกไม่ออกเรื่องนี้นั่นแหละครับไปส่งแม่ไปตลาดนะพอไปส่งก็กลับบ้านมานอนตื่นมาเดินหาแม่หายไปไหนสักพักแม่ก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์กลับมา ไปส่งแม่แล้วไม่รอแม่เหรอฮะไม่รอกันหน่อยเหรอลืมแม่ไว้ที่ตลาดเรียบร้อยนะครับผมของพี่นิรุตนะฮะพี่นิรุตวันนี้น่ารักนะพี่นิรุตเนี่ยน้ำท่วมบริษัทนะครับผมน้ำท่วมที่ทำงานนะครับก็เลยไม่ไปทำงานก็เลยมาอยู่ใน TikTok กับเราแล้วก็วางกล่องสมบัติให้เราเก็บเหรียญด้วยคุณผู้ฟังใครอยากได้เหรียญมั้ยวันนี้มาเก็บเหรียญกันได้เลยพี่นิรุตวางโอ้ยวางตลอดวางบ่อยวางเก่งมากมาหยิบมาเก็บเปิดเหรียญกันดีกว่านะครับในกล่องสมบัติใน TikTok นะคุณผู้ฟังนะ TikTok ของ Sunshine Radio Thailand นะครับโลโก้สีส้มๆนะฮะไปต่อกันที่คุณกุ้งแห้งกันบ้างคุณกุ้งแห้งบอกว่าอยู่ดีๆก็นึกไม่ออกเนี่ยเป็นมานานแล้วเหมือนแบล็งก์กระทันหันเป็นไม่บ่อยแต่ก็เป็นมาตลอดนับ10ปีแล้วนะลืมชื่อเพื่อนลืมว่าจะเดินไปไหนลืมว่ามาเอาอะไร
ลืมว่าจะพูดว่าอะไรลืมว่าที่นี่ที่ไหนลืมว่าขับรถผ่านตรงนั้นมาหรือยังสารพัดลืมส่วนใหญ่จะนึกไม่ออกในทันทีต้องกลับไปอยู่จุดเริ่มต้นที่เพิ่งมานะครับนั่งนิ่งๆสักพักถึงนึกออกแต่ถ้าเป็นสถานที่ขับรถผ่านมาแล้วก็จะปล่อยให้ไปเลยค่ะนึกไม่ออกก็ปล่อยค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่เคยขับรถลงอุโมงค์ลอดถนนของพัทยาจนขึ้นมาข้างบนถนนแล้วก็จำไม่ได้ว่าขับรถผ่านอุโมงค์มาหรือยังเพื่อนที่นั่งมาข้างๆเนี่ยต้องยืนยันว่าผ่านมาแล้วเมื่อกี้ไงแต่ก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีว่าลงไปตอนไหนมันเหมือนภาพตัดเข้าใจได้ภาพตัดนะของแบงค์ชอบเป็นอย่างนี้ชอบเส้นน้องฝึกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยลืมชื่อน้องฝึกงานหรือน้องใหม่หรืออะไรเงี้ยพอเราลืมชื่อเราใช้วิธีการเรียกชื่อไปเรื่อยนะครับผม น้องฝึกงานคนนั้นก็จะได้ชื่อจารุณีมั่งได้ชื่อจินตลามั่งชื่ออะไรที่เรานึกออกง่ายเราเรียกไปก่อนนะครับสมัยก่อนตอนอยู่หัดใหญ่มีน้องคนหนึ่งน้องชื่นน้องชื่อหมิวนะครับผมเป็นน้องมาทำงานใหม่แล้วก็เรารู้สึกว่าน้องเป็นคนเก๋ๆอะไรเงี้ยแต่เราบางวันก็คือนึกชื่อไม่ออกมันสมองมันกึกอะไรเงี้ยแต่รู้นะว่าน้องชื่อหมิวแต่ในบางจังหวะเราจะเรียกเราจะอะไรเรานึกไม่ออกเราก็เลยเรียกว่าจารุณีนะครับผม น้องก็เลยได้ชื่อเป็นจารุณีไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานึกไม่ออกบางทีตั้งชื่อให้คนอื่นใหม่ไปเรื่อยนะครับนี่เป็นบ่อยน้องสตาฟแถวงานอีเวนต์อะไรไปทำพิธีกรอะไรเงี้ยเราจะนึกชื่อไม่ออกเราจะจำชื่อไม่ได้แล้วเราก็จะเรียกเดวิดปีเตอร์อะไรไปเรื่อยได้ชื่อใหม่กันเป็นแบบหลายคนมากนะฮะนี่ไปตั้งชื่อให้เขาใหม่เยอะมากนะครับปีเตอร์เดวิดบางทีก็ต้นอะไรอย่างเงี้ยเรียกไปเรื่อยนะครับผมได้ชื่อใหม่บ่อยมากนะครับผมสนุกดีนะฮะขอบคุณคุณกุ้งแห้งด้วยนะครับขอบคุณข้อความในเบรกนี้เดี๋ยวเบรกหน้าเรามาอ่านกันต่อไหมอุ้ยไปอีกมีเยอะมีหลายข้อความคุณนุกดีกว่าคุณนุกนะฮะบอกว่าเอาจริงๆก็คือเป็นบ่อยค่ะลืมประจำส่วนใหญ่จะชอบลืมแว่นตาค่ะปกติสายตาสั้นแต่ว่าขี้เกียจใส่แว่นค่ะเพราะไม่ได้สั้นเยอะมากจะใส่เฉพาะตอนจะเป็นจริงก็เลยจะพกแว่นไว้ในกระเป๋าแทนบางทีก็เปลี่ยนกระเป๋าก็จะลืมค่ะทีนี้เนี่ยกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็คือตอนจะใช้ค่ะแบบว่าถ้าไม่ใช้ก็คือนึกไม่ออกเลยค่ะลืมแว่นเวลาเปลี่ยนกระเป๋าเข้าใจได้นะครับคุณต๊อบแท็บครับคุณต้องนัดบอกว่าอยู่ข้างบนล่าสุดน่าจะเมื่อวานค่ะแบบจับมือถือขึ้นมาตั้งใจจะเข้าแอปธนาคารไปเช็คยอดเงินแต่พอจับมือถือมีแจ้งเตือนจากไลน์ก็เข้าไปอ่านไลน์แล้วก็วางมือถือไปเลยทำอย่างอื่นแล้วก็ลืมว่าจับมือถือขึ้นมาจะเข้าแอปธนาคารส่วนใหญ่ก็ลืมไม่นานก็จะนึกขึ้นได้ค่ะแต่เป็นอยู่บ่อยๆสักสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งค่ะนี่อันนี้อาการแบบนี้เคยเป็นพี่แบงก์ก็เป็นบ่อยเช่นไปเจอแจ้งเตือนอย่างอื่นก่อนจะทำอะไรก็ไปแวะก่อนเช่นจะไปคุยกับGPT ทำงานนู่นนี่หาข้อมูลแต่ว่ามีแจ้งเตือนจาก TikTok ชอบแจ้งเตือนคุณผู้ฟังใครเข้ามาดูโปรไฟล์เราก็แจ้งเตือนแจ้งเตือนทำไมฉันไม่อยากจะรู้หรอกแต่ว่าเราก็ไปดูว่าใครมาส่องเรานึกออกปะเสร็จแล้วพอเข้าไป TikTok แล้วเหมือนเข้าไปดินแดนสนธยาที่กลับออกมาไม่ได้ก็คือเผลอเลยถ่าย TikTok ไปสักพักนึงถึงจะรู้โอ้ฉันต้องเริ่มทำงานได้แล้วเพราะว่าเพลินแค่นั้นเองเนี่ยเคยเป็นเข้าใจได้นะครับอ่ะไปต่อฮะจากต๊อบแท็บแล้วก็ไปกันที่ใครน้องแอลดีกว่าน้องแอลชื่อจริงแอลลั่นปัดนะครับผมแม่มาแล้วน้องแอลบอกว่าอาการอยู่ดีๆก็นึกไม่ออกเนี่ยสำหรับหนูเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมานานมาแล้วค่ะตั้งแต่กินวิตามินตัวหนึ่งนะฮะแต่ว่าวิตามินอะไรก็ขอนึกก่อนนะคะนึกไม่ออกค่ะนะฮะแต่นี่คือหายแล้วใช่ไหมฮะไปนึกวิตามินให้ออกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาคุยกันน้องแอลนะครับผมนะฮะใครก็ได้แจ้งหน่วยงานที่จะพอจะช่วยเหลือน้องแอลได้ด้วยให้หน่อยนะครับผมเมเดย์บอกว่านะครับครั้งล่าสุดที่อยู่ๆก็นึกไม่ออกก็คืออาทิตย์ก่อนค่ะโอ้ยนานนะโอ้นานลืมว่าเอาหูฟังอีกข้างเอาไว้ที่ไหนจำได้ว่าเก็บไว้ตรงนี้แต่หายังไงก็หาไม่เจอหาจนเลิกหาเพราะว่าสุดท้ายจะมาเจอเองอีกทีนึงหรือในที่ที่เคยหาแล้วเนี่ยแล้วกับหูฟังเป็นบ่อยมากไม่เคยอยู่ครบ2ครั้งเลยช่วงหลังๆที่ลืมบวกกับเบลอๆบ่อยนะเมื่อเช้ายังเกือบบีบครีมทาผิวมาแปรงฟันแทนยาสีฟันเลยค่ะนี่พี่แบงค์ทำพี่แบงค์เอายาสีฟันมาล้างหน้าแล้วจ้ะเธอเพราะว่าบีบยาสีฟันก็คือนึกว่าโฟมแล้วนะมันเป็นหลอดแล้ววางอยู่ใกล้กันแล้วก็เอายาสีฟันมาล้างหน้าเคยแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้นะครับผมอันนั้นคือเบลอเกินตื่นเช้าแล้วก็เบลอเกินอันนั้นเกินไปนะฮะเข้าใจได้นะฮะอาการแบบนี้เนาะแต่พี่แบงค์แก้ปัญหาหูฟังสองข้างอะด้วยการซื้อหูฟังที่มันไม่แยกกันแล้วนะฮะจะไม่ซื้อหูฟังที่มันแยกข้างแยกอะไรกันแล้วคือซื้อที่คือหยิบมาแล้วมันได้หูสองข้างเอาแบบนั้นทุกวันนี้ใช้แบบนั้นนะฮะแล้วก็สามารถคล้องคอได้ด้วยไม่หายจบ
จบเลยจบครั้งเดียวเลยจบเลยนะฮะไม่มีปัญหาอีกเลยนะครับขอบคุณเมเดย์ด้วยครับไปต่อกันที่คนหนึ่งดีกว่าคนหนึ่งบอกว่าครั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะก็คือเมื่อเช้าค่ะที่อยู่ดีๆก็นึกไม่ออกคือยืนอยู่หน้าตู้เย็นลืมว่าจะทำอะไรจะหยิบอะไรตู้เย็นเปิดตู้เย็นก็ยังนึกไม่ออกว่าฉันเปิดตู้เย็นทำไมกว่าจะนึกได้ก็ปิดตู้เย็นเปิดปิดตู้เย็นไปอีก2รอบค่ะถึงจะนึกออกว่าหยิบอะไรช่วงนี้เป็นบ่อยค่ะน่าจะเป็นเพราะว่านอนน้อยเช้าๆเลยเบลอๆค่ะสรุปหยิบอะไรออกมาก็ไม่บอกคนหนึ่งหยิบอะไรวะสรุปลืมอะไรฮะ คุณใจเจ้าเอ๋ยนะครับบอกว่าครั้งล่าสุดที่นึกไม่ออกก็คือเดินไปสั่งอาหารร้านตามสั่งค่ะนึกไม่ออกว่าเมนูอร่อยที่เคยคิดไว้เมื่อวานว่าจะมากินวันนี้คือเมนูอะไรนานไหมกว่าจะนึกออกก็คือนึกไม่ออกจนแม่ค้าถามซ้ำเลยต้องสั่งกะเพราหมูกรอบเมนูสิ้นคิดไปก่อน พอทันเสร็จออกจากร้านถึงนึกออกว่าอยากกินคะน้าหมูกรอบค่ะเป็นบ่อยไหมก็บ่อยนะเน้นกินไม่เน้นจำค่ะกะเพราหมูกรอบกับคะน้าหมูกรอบมันก็ใกล้กันนะแต่ว่าสั่งหมูกรอบไปก็เป็นกะเพราซึ่งจริงๆอยากกินคะน้าหมูกรอบมันหงุดหงิดเนาะมันอิ่มไปแล้วด้วยนึกออกปะพรุ่งนี้ก็เดือดก็จะลืมอีกเหมียวพิมรวินบอกว่าล่าสุดก็2วันก่อนค่ะอ่านนิยายและจำชื่อเรื่องชื่อคนเขียนไม่ได้อยู่ๆมันก็นึกไม่ออกจนต้องไปขอให้คนมาช่วยเหลือตอนนี้เจอแล้วค่ะเป็นไม่บ่อยขนาดจะเป็นทีน่าจะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอ่านหลายเรื่องจนเกินไปทำให้สมองอันน้อยนิดเนี่ยเกิดอาการล้าแล้วก็นอนหลับไม่สนิทด้วยค่ะขอเพลงไม่ได้เร็วขนาดนั้นของพอแซกด้วยค่ะพอแซกทันไหมล่ะประเด็นนะฮะถ้าทันยังจะเปิดให้นะหาด้วยแหละประเด็นยังไม่เคยเปิดด้วยนะฮะพี่เอสวัสดีครับพี่เอ

0: ที่3ที่คิดตามลิสต์ไว้ก็แวบมาในหัวในขณะที่1กับ2ยังไม่เสร็จเลยต้องนั่งสงบสติเอาใหม่ทำทีละอย่างให้เสร็จไปเป็นเรื่องๆเอาเป็นว่าหาตัวอย่างมาเล่าให้ฟังดีกว่าเช่นตั้งเครื่องซักผ้าแช่ปั่นไว้แล้วก็มากวาดบ้านถูบ้านเครื่องทำงานเสร็จแล้วตามเวลาที่ตั้งบางทีก็ได้ยินก็พูดกับตัวเองว่าอยู่ในนั้นไปก่อนนะลูกก็จะมากวาดบ้านต่อห้องนอนห้องนั่งเล่นยังไม่ถึงห้องแต่งตัวนะแบบว่าเหมือนหิววางไว้กวาดแล้วก็ไปต้มน้ำเพื่อชงกาแฟระหว่างนั้นก็แวะดูผ้าเนี่ยมันวุ่นๆอีรุงตุงนังไม่ทำให้เสร็จเป็นอย่างๆ อย่างเช่นก่อนทำงานบ้านกินอะไรให้เรียบร้อยก่อนให้มีแรงก่อนไม่ดีกว่าเหรอแล้วระหว่างซักผ้าก็กวาดบ้านถูบ้านทำกวาดบ้านถูบ้านให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเอาผ้าออกจากเครื่องไปตากอะไรแบบนี้การอ่านวันนี้คงทำให้คุณแบงค์ปวดหัว ของพี่เอเนี่ยถือว่าปกตินะครับผมนะฮะแต่ว่าเป็นปกติที่เป็นแบบนี้ทุกๆคนรวมกันก็ปวดหัวนะครับผมเอาดีๆนะครับผมปวดหัวอยู่ใช้ได้พอสมควรไม่มากก็น้อยสรุปก็คือมากนะครับผมนะพี่หนูปลาวันนี้พี่น่าจะลืมหลายอย่างนะคะสติเริ่มเลยร้อนเนื่องจากว่าเมื่อวานไปดูคอนแล้วก็กลับบ้านถึงบ้านที่2นะครับผมเรื่องที่ลืมล่าสุดก็คือลืมเบอร์โทรตัวเองค่ะเมื่อวันก่อนแวะร้านสะดวกซื้อขนมเสร็จก็จะกดเบอร์ตัวเองเพื่อสะสมแต้มนะครับเอาเมมเบอร์เนาะนะฮะกดไปได้แค่086พี่ปลาน้องเคยเป็นลืมเบอร์ตัวเองเอ๊ะแล้วตัวเลขอะไรต่อยืนท่องเบอร์ตัวเอง 2-3 รอบใช่ไหมนะถามเองตอบเองพึมพำอยู่คนเดียวน้องพนักงานยืนมองตาปิบๆจะกดโทรศัพท์เพื่อเช็คเบอร์ก็นึกขึ้นได้แล้วฉันจะดูยังไงเบอร์อยู่สักพัก4-5 นาทีแล้วจู่ๆก็นึกขึ้นมาได้ค่ะลืมเบอร์ตัวเองลืมเบอร์มือถือตัวเองแล้วเบอร์คนอื่นก็ไม่จำด้วยนะเบอร์ใครก็ไม่จำเบอร์ตัวเองยังลืมอีกนี่แบงค์เป็นนะครับเข้าใจได้พี่ปลามันเราอ้องจัดมากนะครับผมเบอร์ตัวเองนะครับพี่สุ Be My Love บ้างนะครับพี่สุบอกว่าบ่อยมากลืมโทรศัพท์ค่ะเป็นบ่อยมากเดินหาทั้งบ้านที่มาของเรื่องก็คือว่าคุยโทรกับแม่คุยโทรกับเพื่อนอยู่เดินคุยแล้วบ่นพึมพำค่ะจนเพื่อนในสายถามว่าเดินหาอะไรก็คือนางได้ยินเสียงเราเดินจนนางบอกแล้วคุยกับฉันล่ะคืออะไรไอ้ไม่เคยไปเลยค่ะคุยโทรศัพท์อยู่นี่แม่เอ๋เป็นแม่เอ๋แม่เอ๋หาโทรศัพท์แม่เอ๋ตลกมากแม่เอ๋เปิดคลิปเปิดอะไรสักอย่างเปิดคลิปอยู่ดู TikTok หรือดูอะไรแล้วก็หาโทรศัพท์นั่นแม่โทรศัพท์แม่อยู่ไหนไม่รู้อ่ะพี่แต่ว่าดู TikTok อยู่นั่นที่ดูอยู่นั่นแม่เอ๋เป็นบ่อยนะครับนะขอบคุณข้อความที่สำหรับเบรกนี้เดี๋ยวเบรกหน้าเราจะกลับมาอ่านกันต่อนะคุณผู้ฟังนะสัญชัยทักก็บอกชาวนี้ครับครั้งล่าสุดที่คุณมีอาการอยู่ดีๆก็นึกไม่ออกเนี่ยคือเมื่อไหร่ลืมอะไรและนานไหมกว่าจะนึกออกเป็นบ่อยหรือเปล่าเพราะอะไรครับ
1: สัญชัยทักก็บอก

0: Sunshine Radio. Good life, good music. ถ้าพัทยาคือจุดหมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ must visit destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
1: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The must visit destination in Pattaya
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: จัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับเช็คลิสต์สัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ในชาร์ตกับเรานะครับขยับขึ้นจากระดับ14นี่ครับมาอยู่ในระดับที่11เรียบร้อยแล้วก็อยู่ในชาร์ตกับเรามา3สัปดาห์แล้วด้วยนะครับบิวกิ้นกับเช็คลิสต์ครับส่วนก่อนหน้านั้นโต๊ะริมนนทนนท์นะครับ10โมงเช้ากับ44นาทีสัญชัยทักกับเช้านี้ครับเบรกสุดท้ายละครั้งล่าสุดที่คุณมีอาการอยู่ดีๆก็นึกไม่ออกเนี่ยคือเมื่อไหร่ลืมอะไรแล้วนานไหมกว่าจะนึกออกเนี่ยเป็นบ่อยหรือเปล่าและเพราะอะไรส่งข้อความมาคุยกันนะครับคุณฟังอย่าลืมนะเรากำลังจะมีกิจกรรมดีๆด้วยกันทั้งใกล้จะมาถึงแล้วด้วยนะฮะห้องอาหารเดอะพาร์ครีสอร์ทแอนด์คาเฟ่โรงแรม86ศรีราชานะครับร่วมกับซันชัยเรดิโอเตรียมพบกับกิจกรรมซันชัยเอ็กซ์คลูซีฟตอนสปูกี้ปาร์ตี้ไนท์อีทซิงมูฟครับติดตามรายละเอียดได้ที่นี่เร็วๆนี้นะฮะกิจกรรมดีๆขอบคุณห้องอาหารเดอะพาร์ครีสอร์ทแอนด์คาเฟ่โรงแรม86ศรีราชาครับติดต่อสุขุมวิทข้างโรบินสันศรีราชานะครับ0383286600หรือ0863260257แล้วก็ไลน์ ID Pacific Park Hotel นั่นเองนะครับไปดูข้อความกันข้อความจากคุณเหมียวนะฮะขอเพลงขอของโรบอสนิกค้าไม่ทันนะเดี๋ยวเว้งลงคิวให้ฟังในช่วงของคุณพระดานะครับคุณแก้มนะฮะบอกว่านะครับครั้งล่าสุดน่าจะเมื่อไม่กี่วันก่อนเลยค่ะนึกชื่อศิลปินกับเพลงที่คุ้นมากๆแต่ดันนึกไม่ออกเหมือนสมองเนี่ยหยุดทำงานไปดื้อเหมือนจะรู้แต่ติดอยู่ที่ปากคิดยังไงก็นึกไม่ออกประมาณ50นาที5ถึง10นาทีถึงจะนึกออกเองค่ะเป็นบ้างช่วงที่พักผ่อนน้อยหรือว่ามีหลายเรื่องให้คิดพร้อมกันเหมือนสมองเนี่ยเปิดหลายแท็บจนหาแท็บที่ต้องการเปิดหลายแท็บจนหาแท็บที่ต้องการไม่เจอฮะนะฮะที่หาข้อมูลไม่เจอนะฮะสมองเปิดหลายแท็บเนาะบางทีก็งงเนาะนะครับคุณไก่ลักกี้ครับหัวข้อที่จะคุยมีเรื่องอยู่ในหัวกำลังจะพิมพ์ละปุ๊บปั๊บทำอย่างอื่นชั่วครู่เมื่อกี้จะคุยอะไรลืมสิ้นอาการแบบนี้นะฮะหลายคนเป็นพี่แบงก์ก็เป็นนะครับผมคุณฟ้านะครับไปซื้อของเซเว่นเมื่อวานค่ะจะซื้อยาสระผมแต่ลืมเลยได้มาแค่ของกินกลับถึงบ้านถึงจะนึกออกสรุปต้องสั่ง delivery อีกรอบค่ะส่วนใหญ่ถ้าพวกของใช้ก็จะลืมบ่อยนี่บางอ่ะชอบไปร้านสะดวกซื้อแล้วก็หลักๆอ่ะคือจะซื้อน้ำแพ็คหนึ่งคือจะซื้อน้ำแพ็คหนึ่งแต่ว่าซื้อขนมซื้อของกินซื้อกาแฟซื้ออะไรปุ๊บปุ๊บไม่ซื้อน้ำจะลืมสิ้นได้ขนมได้อะไรมาพอกินขนมจะกินน้ำไม่มีน้ำกินวุ่นวือมากเข้าใจได้แล้วเป็นอะไรพวกนี้ทุกวันคุณผู้ฟังนะฮะน้องโบครับบอกว่านี่ฮะตะกี้ตอบไม่ตรงคำถามขอตอบใหม่ ก็คือว่าเดี๋ยวนะขออ่านตั้งแต่ข้างบนนะทั้งกันก็นะลืมล่าสุดก็คือวันเสาร์ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะออกไปธนาคารค่ะเตรียมของโน่นนี่เสร็จเดินออกจากบ้านปิดประตูล็อกแล้วก็ลืมสมุดบัญชี1ดอกเดินเข้าไปหยิบเอาออกมาปิดประตูลืมกระเป๋าสตางค์แล้วก็ต้องเปิดประตูเข้าไปหยิบอีกรอบค่ะนะแต่ก็เกี่ยวกับเรื่องก็คือว่านะฮะเหตุการณ์ก็คือว่าก่อนหน้าเนี่ยจะออกจากบ้านเนี่ยก็วางกระเป๋าสตางค์ไว้นะฮะแล้วไปเอาอาหารให้น้องแมวคราวนี้พอจะออกจากบ้านก็นึกได้ว่าลืมกระเป๋าก็นึกไม่ออกว่าวางไว้ตรงไหนเดินไปดูที่ห้องนอนก็ไม่เจอไปห้องครัวก็ไม่เจอโซฟาก็ไม่เจอก็เลยลำดับเหตุการณ์ว่าไปเอาอาหารห้องแมวเราเดินไปไหนก่อนสักพักก็นึกได้ว่าอ๋อเดินไปที่โต๊ะคอมมาก่อนซึ่งอยู่ใกล้ประตูแต่ที่ไม่เห็นเพราะว่าวางไว้ที่เก้าอี้คอมสรุปก็คือเดินอยู่หลายรอบกว่าจะเจอค่ะนะครับผมนี่ก็เลยจะนั่นนี่พอเราวางผิดที่ผิดทางก็จะประมาณนี้นะน้องโบนะพี่แบงค์เข้าใจได้นะเวลาเราลืมขอระวังของผิดที่ผิดทางเราก็จะลืมนะครับคุณเอ็มดิศยานะครับเดี๋ยวมาตอบสักหน่อยนะคะเดินทางอยู่เดินทางถึงหรือยังคุณพี่มาตอบตอน11โมงก็ไม่มีใครอ่านแล้วนะสิริวรรณานะครับคุณพี่สิริบอกว่านานไหมก็จะนึกออกลืมสายชาร์จค่ะนะลื้อกระเป๋าเป้กับกระเป๋าเดินทางอยู่นานเกือบครึ่งชั่วโมงสรุปก็คือไม่ได้หยิบมาจากโต๊ะข้างเตียงที่บ้านค่ะเป็นหมอไหมไม่บ่อยจ้าแต่จะเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่ต้องเดินทางกระทันหันจากกระเป๋าตอนดึกๆเวลาเหนื่อยๆสมองเลยสั่งงานเลยนะฮะลืมที่ชาร์จ8สายชาร์จเนาะแล้วก็ไม่ควรลืมด้วยเนาะเป็นของที่ไม่ควรลืมด้วยเนาะคุณวันนัทนีก็คือครั้งล่าสุดที่นึกไม่ออกก็คือเดินอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตตั้งใจจะซื้อของ3อย่างแต่พอยืนอยู่หน้าชั้นวางกลับนึกไม่ออกว่าอย่างที่3คืออะไรค่ะก็คือยืนนึกอยู่5นาทีสุดท้ายก็นึกไม่ออกค่ะเลยตัดใจซื้อมาแค่น้ำตาลนมกับขนมปังนะครับผมพอกลับถึงบ้านเปิดตู้เย็นถึงรู้ว่าลืมซื้อไข่ไก่ค่ะเป็นแทบทุกครั้งที่ไปซื้อของค่ะพอมั่นใจในความจำตัวเองเกินไปไม่ยอมจดลิสต์รายการลงกระดาษหรือมือถือนะพอเจอสินค้าในห้างก็ดึงความสนใจไปหมดเลยก็คือนี่แหละไม่จดใช่ไหมเราประมาทเนาะ นั่นแหละพี่เชอรี่ก็คือลืมล่าสุดก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะลืมชื่อลูกค้าเก่าตอนที่รับสายก็เห็นนะคะว่าลูกค้าชื่ออะไรบริษัทอะไรโทรมาแต่พอคุยไปคุยมาสักพักใหญ่จะเรียกชื่อลูกค้าก็คือลืมชื่อลูกค้าค่ะในใจก็คิดชื่ออะไรน้อย 8,000 ชื่อก็นึกขึ้นมาในหัวแล้วก็จบการสนทนาแบบไม่ได้เรียกชื่อลูกค้ามาดูใน LINE แทนว่าลูกค้าชื่ออะไรปกติก็จะไม่ลืมชื่อลูกค้านะคะแต่คนนี้เนี่ยนานมากแล้วนะไม่ได้โทรมาคุยก็เลยลืมค่ะเข้าใจได้ไม่ค่อยได้คุยแหละก็เลยลืมนะครับผมพี่หมูล่ะครับพี่หมูก็คือว่าลืมเรื่องนี้เป็นงานอดิเรกของพี่เลยค่ะไปตลาดเช้าซื้อของจ่ายเงินพอรับเงินทอนแล้วก็ปั่นจักรยานออกมาเลยค่ะหลายครั้งมากล่าสุดซื้อกับข้าวพอเขาทำเสร็จออกมาเลยค่ะจ่ายเงินแล้วก็ออกมาเลยนึกว่าตัวเองใส่หน้าจักรยานมาแล้วพอถึงบ้านอ้าวกับข้าวหายก็ต้องแว้นจักรยานกลับไปเอาอีกค่ะซื้อของหลายอย่างด้วยครับในแต่ละวันบางวันก็สั่งขนมจีนจ่ายเงินแล้วบอกพ่อค้าว่าเดี๋ยวมาเอานะก็คือไปซื้อน้ำเต้าหู้ก่อนพอน้ำเต้าหู้ก็คือกลับบ้านค่ะ คุณเจก็คือกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่พอพูดจริงๆขับนึกไม่ออกค่ะต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะนึกได้เป็นบ่อยค่ะนะครับผมคุณอาอุ้มนะครับผมนะครับผมอาอุ้มที่ไม่ได้เป็นอากับเรานะฮะครั้งล่าสุดก็คือนึกไม่ออกลืมรหัสผ่านเข้าแอปธนาคารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะทั้งที่ใช้ไปสแกนจ่ายเงินอยู่ทุกวันฮะแอปธนาคารนะฮะก็ลืมใช้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ไปต่อกันที่ของคุณดรีมสุธิดานะครับล่าสุดก็คืออะไรบอกว่านึกไม่ออกก็คือว่าเดินมาห้องนี้ทำไมคะสุกที่แล้วเลยค่ะลืมไม่นานแต่แป๊บเดียวก็คือเดินย้อนกลับมาที่เดิมถึงจะนึกได้ค่ะประมาณนี้นะครับผมของคุณดรีมนะของมิกุนะครับผมมิกุบอกว่านะครับผมล่าสุดคือเดินถือของเต็มมือเตรียมจะเปิดประตูบ้านแต่นึกไม่ออกว่าเอากุญแจบ้านไปวางตัวไหนค่ะนานไหมก็คือประมาณ10นาทีค่ะกว่าจะนึกออกนะครับเป็นบ่อยเลยนะฮะมิกุนะครับผมคุณส้มอะไรจ้าคุณส้มก็คือ thank you นะครับผมน้องนุ้ยนะครับน้องนุ้ยบอกว่าเป็นบ่อยค่ะบางทีก็ลืมแบบลืมไปสนิทเลยส่วนใหญ่ก็จะนึกได้ภายในไม่เกินชั่วโมงค่ะส่วนใหญ่จะเดินอะไรนะเดินเปิดตู้เก็บเอกสารล่าสุดเดินไปงงดงตู้เย็นค่ะจะไปเก็บผักแล้วก็ลืมว่าจะเอาอะไรนะครับผมของน้องนุ้ยนะครับและของดิวนะครับผมดิวยังไงดิวลืมอะไรดิวไม่เคยลืมนะฮะที่จะส่งสติกเกอร์แล้วก็ตอบว่าวันนี้ก็คือกินไม่กินข้าวกับอะไรแต่ว่าลืมหลอดกาแฟไมโลผงให้ภรรยาเมื่อตอน 2-3 วันก่อนเขาไปร้านสะดวกซื้อบ่อยมากแต่ว่าลืมทุกครั้งจนภรรยาบอกว่าให้ไปตอนเย็นถึงได้ไปซื้อตามเป้าหมายครับนะครับแล้วก็ขออนุญาตไปตักผ้านะครับผมและต้นน้ำฮะของต้นน้ำนี่อยู่ดีๆนึกไม่ออกเลยก็คือลืมดูเวลาไปออกกำลังกายหันมาคุยเพลินกับเพื่อนว่าเป็นไงบ้างยังเฉพาะเคยไปวิ่งตอนเช้าเราตอบไปแล้วแต่ลืมถามว่ามาวิ่งอยู่ไหมนะครับเหนื่อยเลยครับเขาว่างี้พี่ก็เหนื่อยต้นน้ำนะครับต้นน้ำก็คือว่าอยู่ดีๆมันก็ลืมดูเวลาไปออกกำลังกายครับเพราะว่าหันคุยกับเพื่อนเพลินก็เลยลืมเวลาว่าจะออกกำลังกายอย่างเวลาไปวิ่งตอนเช้าเนี่ยแต่บางทีก็ตอบไปแล้วด้วยนะแต่ว่าลืมถามว่าวิ่งอยู่ไหมว่าอย่างนี้นะครับของต้นน้ำอ่ะขอบคุณทุกข้อความด้วยจ้ะไปเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคุยกับรัฐพลดาครับ Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music Sunshine Radio Good Life Good Music
0: อรุณสวัสดิ์ลภรดาด้วยครับ
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: วันนี้เราคุยถึงเรื่องของทฤษฎีเดินผ่านประตูก็คือสมมติเราเดินผ่านประตูปุ๊บอะเราจะอ้องไปแป๊บนึง
3: เราจะลืม
0: ว่าเราจะไปทำอะไร
3: จะมาทำอะไรนะ
0: อะไรอย่างนี้เป็นทฤษฎีหนึ่งที่เขามีการวิจัยเป็นเรื่องเป็นราวว่าสมองของคนเราเนี่ยเวลาจะมีการจัดระเบียบอะไรเนี่ยมันจะแบ่งเป็นช่วงๆเองด้วยอัตโนมัติเวลาไปเจออะไรที่มันกั้นแบบนี้สมองจะรู้สึกว่าจะต้องตัดฉึบแล้วก็ประมวลผลใหม่อะไรอย่างนี้เราก็เลยเป็นไงนึกออกไหม
3: มันมีผลนะมันไม่ได้เกี่ยวว่าแบบอะไรมันอาจจะเป็นนั่นไงใช้เป็นเหตุผลได้ว่าที่เราลืม
0: เพราะว่าสมองฉันประมวลผลฉันเดินผ่านประตูจ้ะเป็นทฤษฎีการเดินผ่านประตูคุณเคยเป็นไหมล่าสุดเป็นเมื่อไหร
3: ่สองสามวันที่ผ่านมาแต่ก็เป็นบ่อยมากช่วงเนี้ยลืมวัน
0: เพราะเราคิดหลายอย่าง
3: ใช่ไม่เกี่ยวกับประตูหรอเนี้ย ไม่เกี่ยวกับประตู
0: มันไม่เกี่ยวกับประตูมันอาจจะเกี่ยวกับอย่างอื่นที่มันมีอาการที่เป็นห่วงๆช่วงเวลาอย่างนี้เหมือนกัน
3: ลืมวันอะลืมสมมติว่าวันนี้สมมติว่าวันจันทร์อย่างเงี้ยใช่ไห
0: ม
3: ส่วนนั่งจัดรายการไปเจ้าพักก็จะแบบทวนชอบทวนว่าอยู่กับ
0: ร
3: พัฒน์อะในช่วงสายวันจันทร์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบบางทีก็วันจันทร์จริงไหมนะวันอังคารแล้วรู้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยบ่อยมากเรามีวันนึงช่วงแบบสัปดาห์ที่ผ่านมาก
0: ็
3: คือตากผ้าอยู
0: ่
3: แล้วคิดวันนี้วันอะไรอ่ะวันอังคารหรือวันพุธนะ
0: อ
3: ยู่อย่างงานหน้า
0: ของผมอ่ะคุณผู้ฟังตอนเช้าๆจะรู้เวลาผมขานวัน
3: อ
0: ่ะขานวันผิดประจำ
3: เห็นไหม คือเมื่อก่อนที่เขาพูดแบบว่ายุ่งจนแบบลืมวันลืมคืนนะไม่เก็ตนะแบบลืมไปแล้วว่ามื้อที่ผ่านมากินอะไรอะไรเมื่อก่อนอ่ะจะแบบมันจะขนาดนั้นเลยหร
0: อ
3: เราไม่ลืมเป็นคนค่อนข้างที่มีความจำดี
0: ของผมอ่ะเมื่อวันเสาร์ใช่ป่ะผมนอนกลางวันผมนอนตอนบ่ายนอนประมาณบ่ายสองแล้วตั้งในกระปุกประมาณสี่โมงเย็นแต่ไหลถึงประมาณ6โมงนอนเยอะมากแล้วตื่นขึ้นมารู้สึกเสียดาย
3: เสียดายว่า
0: เสียดายว่าเฮ้ยทำไมเช้าแล้วว่าเราเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าเป็นเช้าวันอาทิตย
3: ์
0: จริงๆก็คือเอ้ายังไม่เช้าอะไรแบบนั้น
3: ก็จะตกใจปะ
0: ตกใจ
3: แต่เนี้ยก็มีผลนะสมมติว่ามีพี่สาวเราใช่ไหมพี่สาวก็คือถ้าเทียบแบบเหมือนเราเป็นลูกหลอกก็คือเหมือนแม่อ่ะเขาก็เป็นคนที่อายุมากแล้วประมาณนึงอะไรเงี้ยแบบ60กว่าแล้วเลยแต่เขาเปิดร้านขายของชำเขาจำได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องจด
0: พี่สาวคนที่เธอเล่าให้ฉันฟังไง
3: ใช่
0: ที่คนนั้นเอาอันนี้มาจำนั้นก็จำคนนี้ของใครได้ของใครได้อะไรเง
3: ี้
0: ย
3: แบบอะไร
0: โทรศัพท์มือถือของใครอันนี้ของใครอะไรเงี้ยเก่งเนาะ
3: ล
0: ดเนาะ
3: ลดปะ
0: จ
3: ะบอกว่าเพราะเขาใช้สิ่งเหล่านี้ทุกวัน
0: ทุกวัน
3: เขาไม่เขาเดินสวนคนนี้เดินมาเขารู้เลยว่าเนี่ยคุณเอามือถือมาจำนำนั้น
0: เป็นตัวไหนรุ่นไหนรุ่นไหนเครื่องไหนอันไหน
3: ใช่
0: กี่บาทรู
3: ้ไม่มีจด
0: เลิศอ่ะอันนี้คือเลิศจริงยอม
3: ใครมาเอาผิดไม่ได้เลยว่าไม่มีหลักฐาน
0: ไม่แล้วอย่างแม่ค้าเราเคยไปกินอาหารเคยกินข้าวอ่ะร้านที่แม่ค้าแล้วเดินมาปุ๊บแล้วจำได้ว่าเราสั่งอะไรราคาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเท่าไหร่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเงี้ยเลิศมาก
3: เลิศอันนี้เหมือนกันคือแบบว่าคือพี่เขาเล่าให้ฟังแล้วรู้สึกว่าเรายังลืมเราคิดว่าเราแม่นประมาณนึงนึกออกปะในการแบบจดจำอะไรบางอย่าง
0: เ
3: สียงไปแล้วนั่นแหละคุณผู้ฟังก็คือแต่เขาทำได้แสดงว่าเขาฝึกฝนทุกวัน
0: ใช่ทุกวันใช่ทุกวันแล้วก็ระบบเขาอาจจะแบบชินกับมันแล้วอะไรอย่างเงี้ย
3: แต่เจ๋งอยู่นะ
0: เ
3: จ๋งนะการจำได้แบบ
0: เข้าใจได้
3: ของเราเรื่องของตัวเองเรายังลืมเลยบางท
0: ีลืมทุกวันไม่นั่นไม่นี่ก็อะไรสักอย่างในแต่ละวันนะคุณผู้ฟังนะอ่ะนะครับก็เป็นเรื่องของการจัดระบบของสมองแต่ละคนนั่นแหละคุณผู้ฟังนะก็เลยหยิบมาเล่ากันเช้านี้ฮะขอบคุณทุกข้อความนะครับทั้งทาง TikTok แล้วก็ทาง LINE Official ด้วยพรุ่งนี้เจอกันเช้าเหมือนเดิม Sunshine Talk About นะครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเนคเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอนLife, good
3: music. สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine Radio The Best One Hit Music Station

ยกให้เขาจริงๆนะคะสัปดาห์ที่2ต่อเนื่องแล้วกับอันดับที่1ใช้เวลา7สัปดาห์เท่านั้นจริงๆก็ต้องบอกว่า6สัปดาห์ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1ใช่ไหมแล้วก็อันดับที่1ต่อเนื่องนะคะมาดูกันว่าจะอยู่ในอันดับที่1ต่อเนื่องกี่สัปดาห์สำหรับเพลงนี้คาตานะคะชาวด้อมแบบขยันแข็งแรงมากๆเลยนะคะเริ่มต้นกันมากับโนนิวแล้วก็โบกี้ไลออนด้วยนะคะกับคาตานะคะไปเห็นคลิปหนึ่งปะที่เหมือนแบบโบกี้ชมตลุดคำหยาบมานิดนึงแล้วหน้าน้องก็คือแบบนิ่งๆอ่ะความแบบน่ารักของโนนิวนะคะแล้วก็มีมางกับต้าอู่ด้วยหลายคนฟังแล้วบอกว่าชอบจังเลยแล้วก็แบบขนลุกเลยพอมากใช่ไหมกับกลิ่นราตรี2เพลงที่คิดว่าเข้ากันดีกับการเริ่มต้นวันจันทร์สีเหลืองด้วยนะคะคุณผู้ฟังสวัสดีคุณแม็กแม็กด้วยนะคะใน TikTok ของเรานะก็ทักทายกันพูดคุยกันใน LINE Official ก็เดี๋ยวทยอยตอบข้อความเพราะว่าตอนนี้ส่งกันมาเยอะมากแล้วนะคะสวัสดีเดี๋ยวไล่เรียงหน่อยว่ามีใครบ้างนะคะคร่าวๆก่อนนะสวัสดีคุณมิกุนะคะมาขอบคุณกับคาตานะคะสวัสดีคุณเจมาถามถึงเพลงเช็คลิสต์ด้วยคุณอาอุ้มนะคะคุณอาอุ้มเมื่อกี้ละพัดฟังที่พี่แบงค์อ่านเกี่ยวกับเรื่องของการลืมใช่ไหมละพัดเป็นเหมือนกันที่มันแบบแบงค์ไปเลยอะลืมรหัสปลดล็อกหน้าจอมือถือแล้วก็รหัสนั้นมันก็เป็นรหัสเดียวกันกับเขาเรียกอะไรนะกับ ATM กับอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบงค์ไม่หมดเลยคือแบบพังพินาศมากตอนนั้นนะคะแล้วก็คนเราก็ลืมมาได้นะ เดี๋ยวดูก่อนมีใครอีกนะคะที่ LINE Official นะคุณเจทักไปคุณต๊อบแต๊บน้องเพชรนะคะแล้วก็บอกว่าคลิปนั้นโบกี้โคตรเลยนะคะก็คือที่โบกี้ชมใช่ไหมสวัสดีวันจันทร์สีเหลืองคุณต๊อบแต๊บสวัสดีคุณซิรินะคะคุณบามนะคะคุณพิสุคุณมานิดานะคะเบนจี้คุณมณีรัตน์คุณแก้มคุณวรรณธนีนะคะคุณเอ็มเหรอแล้วก็มีโกโม่นะคะคุณลิต้านะคะพี่หนุบลาคุณไลลาคุณจาเจ้าเอ๋ยนะคะคุณโนเนวนะคะคุณเบียร์นะคะคุณพี่แพทด้วยนะคะคุณเบบี้บิลนะคะคุณหนึ่งสวัสดีนะคะมากำลังจะขออโลนใช่ไหมเราเปิดพอดีเพราะว่าน้องเป็ดขอไว้นะคะน้องรุ้งนะคะแล้วก็ครูแบมด้วยขอบคุณอโลนด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็คุณนุกนะคะคุณบิลนะคะมีคุณเหมียวมาพี่เอมาด้วยหลายๆข้อความที่อยู่ในการตรงนี้ด้วยนะคะทักทายในทุกช่องทางเลยสวัสดีน้องธิดาด้วยค่ะวันจันทร์สีเหลืองมีคุณผู้ฟังเลือกมานะคะเหมาะกับวันนี้ชอบเพลงนี้ด้วยนะความหมายก็ดีมากๆโคเพนะคะ

เลือกไว้ค่ะกับเพลงนี้ Coldplay กับ Yellow นะคะคุณผู้ฟังเพลงนี้อยู่ในหนังเรื่อง Boyhood ด้วยนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าทำหน้าที่เป็นหมุดหมายปลายทางนะคะที่แบบพูดถึงการเวลาตัวแทนความไร้เดียงสาเพื่อสื่อถึงการเริ่มต้นก้าวแรกของการเดินทางในวัยเด็กแล้วก็การเติบโตตลอด12ปีนะเพราะว่า Boyhood ก็คือถ่ายแบบ12ปีอะต่อเนื่องไปเลยเด็กคนนึงแต่เด็กๆจนโตเป็นเด็กเข้ามหาวิทยาลัยแล้วคุณผู้ฟังแล้วก็นอกจากนี้ยังระบุยุคสมัยแล้วก็สะท้อนความอบอุ่นด้วยนะคือเวลาเพลงนั้นมันขึ้นมาในหนังใช่ไหมก็แบบบ่งบอกได้ว่าเอ้ยมันเป็นยุคของแบบโคเปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ฟังทีไรก็จะเห็นฉากหนังผุดขึ้นมาทุกทีเลยเป็นหนังที่เราพัดเรารักมากนะคะชื่อเรื่องว่าบอยฮูดคุณผู้ฟังแนะนำว่าให้หาดูถ้าหากว่ามีโอกาสนะคะมีข้อความเพิ่มเติมถามถึงขึ้นใจจากเมอร์ด้วยจาก TikTok นะคะได้เลยเดี๋ยวเราพัด

ท่านพัทยาคนไทยสมัครได้ทางไทยรันแล้วก็สำหรับต่างชาติสมัครได้ที่ World Marathon นะคะปีนี้มาในทีม Run The Wave On The Night แล้วก็ประสานความสนุกข้ามคืนฮาโลวีนนะคะผ่านเส้นทางวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรบนชายหาดพัทยาปิดท้ายด้วยปาร์ตี้สุดมันกับศิลปินจากแหลมสมพลรุ่งพันธุ์ด้วยในรูปฟังห้ามพลาดกันสำหรับงานดีๆแบบนี้ที่จะเกิดขึ้นนะคะอ่ะก็คุณผู้ฟังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะแบบเราพัดที่ตามแบบ F1 ใช่ไหมล่าสุดสนามที่ผ่านมาก็คือเขามาแข่งกันที่มาเลเซียนะคะเป็นการกลับมาเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามันมีบางสนามที่ต้องแบบสกิปผ่านไปก็คือไม่มีสนามที่ไม่ได้ไปแข่งอะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของสงครามใดๆนะคะตอนนี้เขาก็เลยกลับมาใช้สนามที่มาเลเซียนั่นเองก็เลยมีโมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีแฟนคลับชาวไทยที่ทำกางเกงมวยอะแล้วก็เป็นชื่อภาษาไทยนะคะเอาไปให้นักขับทุกทีมเลยนะคุณผู้ฟังบางคนเขาก็ใส่แล้วก็เดินในแพดด็อกด้วยอะไรเงี้ยได้โมเมนต์มากสำหรับแฟนๆชาวไทยนะคะแล้วก็เกมมวยไทยด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดอันนี้น่ารักมากก็คือมีคู่รักขอแต่งงานกันที่ข้างสนามเอฟวันนะคะในวันแข่งจริงเลยนะคะแล้วก็รถของชาวเลอแคร์จากเฟอร์รารี่เนี่ยขับผ่านพอดีนะคะเลอแคร์ก็เลยมาคอมเมนต์บอกว่ายินดีด้วยแล้วก็ขอโทษที่แย่งซีนนะคะโอ้ยจังหวะได้มากเลยค่ะก็อ่ะน่ารักดีนะคะโมเมนต์ที่เกิดขึ้นที่มาเลเซียนั่นเองค่ะส่วนน้องคนนี้น่ารักมากเหมือนกันลูกชายคนเล็กของใครหลายคนกับทิกเกอร์ค่ะแล้วก็ทาราวิสนะคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่า Fade In นะคะลองฟังซิงเกิลใหม่จากทิกเกอร์ค่ะ

0: และนี่คืองานจากทิกเกอร์ล่าสุดเลยนะคะปล่อยออกมาช่วงปลายเดือนกันยายนนะคะชื่อเพลงว่าเฟดอิงนะคุณผู้ฟังร่วมงานกับทาราวิสด้วยนะคะฉันเหมือนหนังสือสมุดเล่มขาวที่วันนี้กลับว่างเปล่าเคยมีคนเขียนเรื่องราวเอาไว้แต่ตอนนี้ก็จางหายไปนี่คือแนวเพลงนะคะหยิบมาให้ได้ฟังกันด้วยเดี๋ยวเบรกกันค่ะกลับมาทวนกันหน่อย5อันดับแรกในชาร์ตของเราประจำสัปดาห์นี้ค่ะ Enjoy the day Enjoy the music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
8: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
9: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
8: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
9: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
8: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
10: Sunshine Radio Good Life Good Music
11: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
10: Number 5

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: แบบแรกในชาร์ตของเราอย่างที่บอกกันไปว่าน่าจะมีการขยับขยื่นกันหน่อยนะคะดูซิขยับเยอะไหมนะคะเป๊กผลิตโชคขึ้นมาจากอันดับที่7มาอยู่ในอันดับที่5ด้วยนะคะนอกนั้นก็วนเวียนอยู่ในอันดับที่1ถึง5เนาะยินดีกับทุกอันดับด้วยนะคะมีกลิ่นฝนที่ลงไปอยู่อันดับที่6เนาะหลังจากที่อยู่ในชาร์ตมาสัปดาห์ที่15แล้วก็เคยขึ้นไปถึงอันดับที่1ถึง3สัปดาห์ด้วยนะคะพี่นุชนะคะบอกว่าฟังอยู่ค่ะคาตาเพราะมากจริงนะคะใช่มั้ยก็อันดับที่1 2สัปดาห์ต่อเนื่องแล้วนะคะคุณผู้ฟังงานดีๆจะเริ่มในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะกับที่สุดนะคะแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะคะวันที่6ถึง13ตุลาคมนี้นะคะไปอร่อยกันให้สุดกับงานอร่อยเอาเรื่องนะคะรวมของเด็ดของดังเมนูอร่อยเมนูดังๆที่คุณเคยเห็นในโซเชียล TikTok ใดๆก็คือรวบรวมมาไว้งานนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่รอหมูกรอบกรอบสุดฟินจากฉันง่วงมากหมูกรอบนะคะลูกชิ้นนายปิงนะคะชอชายห่อหมกย่างนะคะมาเรียมไก่เฉียนแล้วก็เยอะเลยคุณผู้ฟังงานนี้มีตั้งแต่6ถึง13ตุลาคมนี้ไปอร่อยกันได้นะคะกับที่ชั้นบีสุขาแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะคะมีงานดีๆต่อเนื่องตลอดเลยสำหรับที่นี่แล้วก็เพลงนี้ก็มาแรงต่อเนื่องเหมือนกันนะคะกับขึ้นใจนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังเลือกมาด้วย

0: Boy. Sunshine Radio. Good life, good music.
1: จักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดความท้าทายที่ไม่มีวันหมดไปเกิดมาเพื่อเป็นนูนิวนูนิว Second Concert Born to be นูนิว Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ของนูนิวโชวรินวันที่31ตุลาคม2569ณ Impact Arena เมืองทองธานีใครที่พลาดการกดบัตรการแสดงในครั้งนี้สามารถซื้อไลฟ์สตรีมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ดูสดแบบมีความสุขไปพร้อมกันเริ่มต้นที่ 1,290 บาทฟินต่อกับรีรันได้อีก5วันในราคา 1,690 บาทและเต็มอิ่มกับรีรันได้อีก10วันราคาเพียง 1,990 บาทเลือกแพ็คเกจที่ใช่เตรียมรับชมความสนุกและมีความสุขไปพร้อมกันกดซื้อความสุขได้แล้ววันนี้ที่ www.allticket.com
2: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
3: เสร็จชะแน่
2: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class CinemaEnjoy the day. Enjoy the music.

ซินซิงคูล่ากับขอบคุณนะคะไหนดูซิเข้าชาร์ตหรือยังกับเพลงนี้เนี่ยเข้ามาแล้วขอบคุณอันดับที่16เป็นแบบนีออนทรีที่มาแรงมากเลยนะคะแล้วก็มีเจ้าของรอยยิ้มโอมนิชิเข้าด้วยเหมือนกัน Thank you แจ็คสันหวังนะคะอย่ามากกว่าฉันก็พอกับอันดับที่20เนี่ยเพลงใหม่เยอะเหมือนกันสัปดาห์นี้นะอยู่ด้วยกันกับประพัฒน์ในชั่วโมงแรกค่ะเดี๋ยวทิ้งท้าย1เพลงคุณยังไม่เลือกนวัดเลือกเองสับสนเห็นไหมลืมแล้วคือคุณผู้ฟังเลือกมาวันก่อนนะเพลงนี้ก็เลยทำให้จำได้หยิบมาเปิดจิ้งท้ายในชั่วโมงแรกค่ะเดี๋ยวกลับมาอีกหลายเพลงในชั่วโมงกลางแล้วก็ชั่วโมงที่3ด้วยและนี่ก็คือร้อยคนทักรักคนเก่า

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: เตรียมตัวให้พร้อมความสนุกครั้งใหม่กำลังรอคุณอยู
2: ่ Sunshine Exclusive Spooky Party Night Eat Sing Moveเร็วๆนี้
1: โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
4: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Enjoy the day. Enjoy the music.
1: กลับมาชั่วโมงเที่ยวรู้ฟังนะคะสองเพลงกับก้อยนะคะกับเรือเวลาแล้วก็มีดอกไม้ที่รอฝนมีคุณฟังเรื่องมาพอดีเหรอแล้วพัดอ่ะรู้สึกว่าอยากเปิดเพลงนี้นะคะใจตรงกันมากเลยกับนนทนนท์แล้วก็เดอะทอยส์ด้วยนะคะพูดถึงนนทนนท์ก็จะมีคอนเสิร์ตไปเสาร์อาทิตย์นี้เนาะแล้วบอกว่าที่นี่คอนเสิร์ตไม่ใช่เขตอภัยทานเพราะฉะนั้นถ้าคุณเสียงดังที่นี่แล้วมีสมมติแล้วมีคนด่านะคนเสียมารยาทไม่ใช่คุณเขาพูดถูกใจมากนะคะลูกของใครเนี่ยนนทนนท์นะคะก็โนหนึ่งในเรื่องของแบบความแบบคำพูดเจ็บๆเหมือนกันนะแต่เห็นด้วยนนทนนท์นะเราไปดูคอนเสิร์ตคือเราพระเราไม่ใช่สายที่จะแบบสนุกสนานอะไรขนาดนั้นเราเป็นคนนั่งเฉยๆแต่ก็แบบก็กรีดบ้างหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ใครจะสนุกจะเต้นจะอะไรก็เต็มที่เลยเพราะว่าเราไปปลดปล่อยเราไปดูคอนเสิร์ตเรามีความสุขอะแต่เป็นแค่แบบไม่ใช่แบบบังเราอะไรขนาดนั้นนะคะแต่จะเสียงดังจะอะไรหรือว่าคนข้างจะอัดคลิปจะอะไรแต่คนที่เขามีความสุขเขาอาจจะอัดไปด้วยถ่ายไปด้วยแต่ร้องไปด้วยนะคะก็เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะว่ามันคือคอนเสิร์ตเนาะคือความสุขนั่นเองนะคะก็พูดถูกนะสำหรับนนทนนท์

เป็น2เพลง Thank you แต่คนละความหมายเลยนะคะและนี่ก็คือ Thank you มาจาก Jackson หวังนะคะหลายคนส่งคะแนนให้กับเพลงนี้แล้วก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตแล้วด้วยแล้วก็มี Thank you next นะคะ Ariana Grande นั่นเองค่ะชั่วโมงกลางนะคะสวัสดีน้องโบด้วยส่งคะแนนให้กับเป๊กผลิตโชคนะคะมีเพิ่มเติมมาหลายๆข้อความแล้วก็ทยอยอ่านแล้วก็ทยอยเล่นเพลงให้ด้วยนะคะสวัสดีพี่จั๊กนะคะขอเพลงส่งคะแนนให้กับขออนุญาตรักนาฬิกาทรายสวัสดีค่ะนะคะพี่จักได้เลยนะคะสปอยเสียงในซีรีส์มานิดนึงนะคะพี่ต้นจะมีเพลงประกอบซีรีส์ใช่ไหมนะคะโอเคได้เลยนะคะถ้ามีเมื่อไหร่ยังไงก็ส่งมาได้นะคะส่งคะแนนก็ได้นะคะแล้วก็ขอเพลงกินฝนจำได้ว่าลือวิลเลียมแล้วก็อโลนจากพี่มาร์กด้วยนะคะป่ะเคลียร์อีกหนึ่งเพลงที่คุณอยากจะฟังนะคะส่วนยามากกว่าฉันก็พอเดี๋ยวได้ฟังนะ

เมื่อวานไปเป็นเกสให้จากคอนเสิร์ตนนทนนด้วยนะคะชาวด้อมนนแสมเล่าให้ฟังนะบอกว่าเสียงกรี๊ดดังมากใช่ไหมน่ารักเนาะน่ารักมากเลยอ่ะบิวกินนะคะ เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนใน MV เพลงนี้เลยกับเช็คลิสต์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าลุคไหนเอาเข้ากับบิวกินนะคะแล้วก็น่ารักจริงๆอ่ะถ้าแบบจะเป็นสาววายอ่ะเราพัดจิ้นคู่นี้นะเอาจริงเราพัดรู้สึกแบบเป็นแฟนกันเถอะอะไรเงี้ยน่ารักดีจังเลยเวลาพีพีกับบิลกินอยู่ในแบบในซีนเดียวกันเวลาพูดถึงกันหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าแบบยังไงแหละแต่ก็รู้สึกว่าเป็นอีกคู่ที่น่ารักนะคะคือเขาบอกว่าจิ้นคู่จริงเหรอใช่ไหมเราคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้ไงความจริงเป็นยังไงนะคะแต่คนที่เป็นหัวหน้าด้อมเลยก็คือคุณชัดชาตินั่นเองแต่น่ารักน่ารักชอบนะคะแต่หลายคนที่เคยไปดูบอกว่าเวลาไปดูแล้วว่าจะแบบไปคู่ที่น่ารักจริงๆโดยเฉพาะแบบนนแฟนไม่รักก็จะเจอบ่อยใช่ไหมก็จะเจอสมมติว่าไปรอดูนอนอะไรเงี้ยก็จะเจอบิลกินเจอพีพีด้วยอะไรแบบนั้นนะคะล่าสุดก็มาขึ้นคอนเสิร์ตกับนนทนนนะคะสำหรับบิลกินผ่านไปกับเช็คลิสต์นะคะป้าตอนนี้ก็มีหนึ่งเพลงเองคุณเลือกมาด้วยนะคะอย่ามากกว่าฉันก็พอกวินดีแล้วก็วิโอเลตวอร์เทียค่ะ

0: พี่นอนกอดพี่นอนน่ารักสุดๆแล้วก็เขย่าพี่นอนก็คือแบบชอบเขย่าใช่ไหมแต่น่ารักบิวกี้น่ารักนะคะไหนทยอยอ่านข้อความเพิ่มเติมซินะคะมีมาอย่างต่อเนื่องขอบคุณมากๆเลยสำหรับข้อความของเรานะคะขอบคุณเพลงอย่ามากกว่าฉันก็พอมีคนขอมาด้วยแหละนะคะแล้วก็น้องเพชรบอกว่าเพลงครบขอบคุณค่ะเป็นวันจันทร์ที่คอมพีทนะคะขอบคุณแจ็คสันหวังด้วยกับแตงกิ้วนะคะคุณรอคุณยังไม่อะไรนะเข้าแล้วค่ะทั้งคืออะไรอ่ะคุณอะไรอ่ะคุณยังไม่เลือกฟังด้วยค่ะคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจแล้วก็มีอะไรนะคะอ๋อหมายถึงที่บอกว่าคุณยังไม่เลือกหมายถึงจิรวัฒน์พูดใช่ไหม คือที่บอกว่าคุณรู้ฟังเลือกมาฟังเพลงอะไรอย่างนี้แล้วก็บอกว่าอ๋อคุณยังไม่เลือกเราพัดเลือกเองอะไรอย่างนี้สับสนไงเห็นไหมจุดช่วงนี้แบบลืมหลงลืมนะเข้าใจจริงนะพยายามฝึกตนอยู่ในช่วงนี้ฝึกโฟกัสอยู่คุณรู้ฟังด้วยแบบอายุ1ด้วยการทำงาน1ทำแบบคิดหลายอย่าง1ใช่ไหมก็คือจะแบบว่าคือจะลืมอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆที่มันหลุดโฟกัสก็พยายามที่จะแบบว่ากลับมาโฟกัสทำทีละอย่างที่อยู่ตรงหน้าของเราเรื่องนี้สำคัญมากๆโดยเฉพาะในยุคที่แบบอะไรมันก็เร็วไปหมดใช่ไหมมันก็ทำให้เราแบบโฟกัสเราหลุดได้นะคะอ่ะมีหลายคนข้อความมายืนยันว่าบิวกินน่ารักนะคะสวัสดีคุณพินพินด้วยนะคะขอส่งคะแนนให้กับยูแคนดี้ของพีพีแล้วก็เพลงแฟนใครปะคะนะคะได้เลยเดี๋ยวเราไปและได้ฟังหลังเบรกเลยนะคะสำหรับแฟนใครปะคะSunshine Radio. Good life, good music.
1: เตรียมตัวให้พร้อมความสนุกครั้งใหม่กำลังรอคุณอยู
2: ่ Sunshine Exclusive Spooky Party Night Eat Sing Move เร็วๆนี
1: ้โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชาสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: Enjoy the day, enjoy the music
0: มีข้อความพูดคุยกันมาต่อเนื่องแล้วก็เลือกเพลงมาต่อเนื่องด้วยนะคะเดี๋ยวเราพัดจะเล่นให้ได้ฟังด้วยนะคะรวมถึงเพลงนี้แฟนใครปะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดคนนี้ก็รัดมากเหมือนกันชอบจริตพีมากดูคลิปอยู่นะที่พี่สาวแต่งงานใช่ไหมแล้วรัดสมเป็นพี

0: เลิศป้าร่วมงานกับพี่ๆเกลลี่เบอรี่ด้วยนะคะแฟนไทยปักคานะคะแฟนนั้นขอนะคุณผู้ฟังแล้วก็พูดถึงเรื่องของงานแต่งของพี่สาวของพี่ๆใช่ไหมนะคะก็มีชาวด้อมเลิฟลี่บอกว่าใช่ค่ะงานแต่งพี่สาวพี่ๆสวยมากชุดเจ้าสาวของขวัญจากพี่ๆสวยมากจริงอันนี้อ่านเจอเหมือนกันว่าเป็นของขวัญจากพี่ๆด้วยนะคะก็รถสมเป็น PP นะคะอ่ะอยากจะเพิ่มเติมเพลงเพราะเพลงไหนส่งกันได้ที่ LINE Official Sunshine Radio นะคะ
1: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: เรื่องมาต่อเนื่องกับจำได้ว่าลืมดีจังเลยนะคะหมายถึงว่าต่อเพลงดีจังเลย แล้วก็มีเอเชียเซเว่นด้วยกับลืมนะคะในระหว่างนี้ก็เมามอยพูดถึงคอนเสิร์ตของนนทนนท์นะคะแล้วก็มีแฟนคลับของบิลกิ้นนะก็บอกว่าตอนที่บิลกิ้นออกมาคือเสียงกรีดดังมากใช่ไหมคอนเฟิร์มจากนนแฟมด้วยเหมือนกันว่าคนกรีดดังมากๆแล้วก็ได้ข่าวว่านะคะกอดกันร้องไห้ใช่ไหมพี่หนูปาพี่พาดนะคะกับเพลง Memory ที่ร้องกับปามมี่นั่นเองนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจเนาะเขามาถึงวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตที่ราชมังด้วยนะคะทำไมอ่ะนนทนนระดับนนทนนแล้วราชมังได้ชัวร์ๆอยู่แล้ว
1: Enjoy the day Enjoy the music ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหม Stay Tune ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว Good Life Good Music
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
1: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: เตรียมตัวให้พร้อมความสนุกครั้งใหม่กำลังรอคุณอยู
2: ่ Sunshine Exclusive Spooky Party Night Eat Sing Moveเร็วๆนี้
1: โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
4: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Enjoy the day. Enjoy the music.

มารับลูกค่ะพี่จังพี่จังนะคะเพอร์เซสกับพี่ไฮอภพรกับฟรี Wi-Fi แล้วก็มีเจ้าของรอยยิ้มนะคะน้องแอลบอกว่ามาทันเพลงเจ้าของรอยยิ้มพอดีนะคะมากรี๊ดให้กับเพลงนี้พอดีเลยด้วยแล้วก็ต่อเนื่องกับเติ้ลมัตติมันกับเฟิร์สวันด้วยนะคะแล้วก็โนวันแอลกับเพลงต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นนะคะใครจะแต่งงานก็ล็อกไว้เลยว่าต้องเป็นเวอร์ชันนี้เท่านั้นสำหรับเพลงในงานแต่งงานบอกว่าเพลงมีแล้วนะคะแต่คนที่จะแต่งด้วยยังไม่มีไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็มีเพลงแล้วเป็นแบบเมนิเฟสเป็นกฎแรงดึงดูดไงก็ต้องแบบว่าเลือกไว้ก่อนนะคะรับพี่จังจากคุณทีฟ้าด้วยนะคะเรียกค่ะน้องเขียวนะเวลาฝนจะตกไม่ใช่เรื่องอะไรทุกคนจะถามว่าพัทยากลางเป็นไงบ้างพัทยากลางเป็นไงบ้างคืออยากรู้ว่าฝนไล่มาหรือยังเมื่อกี้บอกว่าพี่น้ำฝนเองศิรชาใช่ไหมก็ฟ้าน่ากลัวมากน้องเป็ดอยู่โซนพัทยาเนี่ยก็บอกว่ามืดครึ้มมากนะคะเราพัดชะโงกไปดูเหมือนกันเมื่อกี้จะไปกินข้าวรอดหรือเปล่าตอนบ่ายสองนะคะหวังว่าจะยังไม่เทนะคะพื้นที่ไหนเป็นยังไงแต่บางพื้นที่บอกว่าแดดจัดจ้านมากขอมาจัดจ้านแถวพัทยาใต้หน่อยได้ไหม

ทันด่วนในเวอร์ชั่นของ Crescendo เนี่ยทุกฟังที่มีพี่เอจิรกรมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยออริจินอลจริงๆมีใครทายถูกไหมว่าเป็นเพลงของใครต้องการด่วนเพลงของอินคาหรือทุกฟังชายหนุ่มผมยาวที่แบบเป็นวงที่เท่มากในยุคนั้นนะคะและเดี๋ยวก็คือต้องการด่วนเรื่องมาต่อเนื่องกับขออนุญาตรักฟังขออนุญาตรักที่ไรแล้วนึกถึงตลอดเลยนะคะกับเพลงนี้ก็เลยเลือกมาต่อเนื่องกันเลยในวันนี้นะคะมีน้องรุ้งส่งมานะคะพัทยาเหนือก็คือฟ้ามืดมากนะคะน้องเป็ดจะบอกพัทยาเหนือมืดมากเหมือนกันนะคะพัทยากลางหยุดแล้วหลังจากที่ตะกี้ตกหนักมากๆด้วยนะคะเช็คกันใหญ่เลยตอนนี้อย่าเพิ่งมานะพัทยาใต้อย่าบอกว่าเพิ่งกำลังไล่มาหรือว่าใจเย็นน้องขอไปกินข้าวก่อนนะคะตอนนี้ผ่านไปแล้ว29นาทีในชั่วโมงที่3กับลภัณฑ์ลภัณฑ์ลดา Sunshine Radio Good Life Good Music

0: ไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่เซ็นทรัลมารีนาเอาท์เลท The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศเซ็นทรัลมารีนาเอาท์เลทใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
2: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
3: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
4: Sunshine Top 20
3: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
4: Sunshine Radio Good Life Good Music

Into the Sun นะคะ BTS นะคะมีข้อความเพิ่มเติมเก็บคะแนนให้กับเพลงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฟ้ามืดครึ้มเหมือนกันโซนไหนเนี่ยพี่แจ็คส่งมานะคะมืดมาเลยนะคะแล้วก็ถามมาบอกว่า 104.75 ใช่ไหมฝนตกหรือเปล่าตอนนี้ก็คือลงเครื่องอยู่นะคะทานข้าวกันค่ะคณะหมูกรอบจากคุณไก่นะคะคณะหมูกรอบที่ดีหรอเราไปก็ชอบมากเหมือนกันคณะหมูกรอบวันก่อนเพิ่งสั่งมาเป็นเดลิเวอรี่ก็แบบดีมากนะคะดีเจฟิล์มบอกว่าขอถ่ายชื่อร้านไว้หน่อยได้ไหมเพราะว่าแบบสั่งมาแบบลองสั่งดูเป็นครั้งแรกที่สั่งแล้วแบบต้องให้เป็นหัวใจเป็นเฟเวอริตร้านไว้เลยในแอปส้มนะคะเพราะว่าเป็นข้าวหมูกรอบเป็นคณะหมูกรอบที่ดีคือหมูกรอบที่ดีมันก็หาไม่ง่ายเนาะเพราะว่าบางทีมันก็มีแต่มันมีแต่หนังอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จะแบบมันต้อง3ชั้นจริงๆมันต้องแบบมีเนื้อมีมันมีหนังอะไรอย่างเงี้ยร้านนี้ก็คือดีเลยแล้วก็คณะก็ดีด้วยเหมือนกันส่วนหลังไมค์หรือว่าใน TikTok ก็คือคุยกันเนาะเรื่องของความเป็นเนทีฟที่นั่นที่นี่ล่าสุดอีสานเนทีฟละต้องกินส้มตำทุกวัน

0: งานจากพี่แดกค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงนี้นะคะทรยศจากแดกล็อกไรเดอร์นั่นเองนะคะคุณต๊อบแท็บนะคะบอกว่ากทมฝนฉ่ำมากค่ะนะคะก็เลยพิมพ์ไปบอกว่าน่านอนมากเนี่ยน่านอนมากแต่นอนไม่ได้ค่ะซึมใช่ไหมเป็นความที่ตอบเป็นข้อความที่ตอบกลับมาได้ค่ะใช่แล้วนอนไม่ได้เหมือนกันนะคะต้องทำงานนะวันจันทร์เราต้องทำงานขยันขันแข็งนะคะหลังจากที่เรามีวันหยุดไปแล้วก็ใช้วันจันทร์ที่มีวันจันทร์ที่ดีทุกคนด้วยนะคะน้องรุ้งก็ส่งเป็นคลิปวิดีโอมาอะไรเอ่ยเดี๋ยวลองดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพฟ้าฝนน้ำท่วมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมน้ำไม่ท่วมนะพัทยามันเลิศตรงนี้นะคุณผู้ฟังเราสามารถเปิดกล้องดูแล้วกล้องแบบชัดมากอะว่าในพื้นที่ตรงไหนน้ำเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็คือเปิดหน้าสารวัตรการเมืองพัทยาหน้าที่ทำงานน้องรุ่งนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูบ้างพัทยาใต้นะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้องไปกินข้าวนะวันนี้ยังไม่ได้สั่งข้าวเลยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้นะคะเรามีกิจกรรมดีๆนะคะเตรียมตัวไว้ให้พร้อมนะห้องอาหารเดอะพาร์คเรสซอร์ทแอนด์คาเฟ่โรงแรมบายจูฟิกพาร์คเสราชาร่วมกับซันชัยลีโดค่ะก็เตรียมพบกับกิจกรรมซันชัยเอ็กซ์คลูซีฟตอนสปุกกี้ปาร์ตี้ไนท์นะคะ Eat Sing Move นะคะใครไปสายไหนก็ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่เร็วๆนี้นะคะขอบคุณกิจกรรมดีๆกับห้องอาหารเดอะพาร์คเรสซอร์ทแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คเสราชาติดถนนสุขุมวิทข้างโรบินสันเสราชาค่ะโทรได้0832860000นะคะหรือว่าจะเป็น0863260257นะคะแล้วก็ LINE ID ก็จะเป็น @pacificparkhotel ได้เลยนะคะ
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
2: เตรียมตัวให้พร้อมความสนุกครั้งใหม่กำลังรอคุณอยู
3: ่ Sunshine Exclusive Spooky Party Night Eat Sing Move เร็วๆนี้
2: โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
0: เดี๋ยวเราจะไปคุยกับดีเจฟิล์มกันเลยนะคะต้องถามหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับฟ้าฝนพัทยาใต้ของเรา
5: ผมมันลุ้นอยู่ตลอดเลย
0: ว่า
5: จะตกหรือเปล่าย
0: ังใช่ไหม
5: เพราะคุณบอกว่าแบบน้องลุงบอกว่านี่ไง
0: ไม่เหนือไงนะ
5: พัทยาเหนือพัทยากลางตกหนักมากผมก็รู้สึกว่าเอ้าเราพัทยาใต้ยังไงเนี่ย
0: กลัวมากคือแบบครึ้มใช่ไหมเราพัทยากลางก็แบบตกไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวว่าจะมาพัทยาใต้หรือเปล่าแสดงว่ายังครึ้มๆแต่ย
5: ังไม่ลงใช่ครับ
0: อย่าเพิ่งลงนะ
5: ก็มีความครึ้มก็มีความครึ้มก็มีแบบว่ามีฟ้าร้องคำรามเบา
0: ๆเบาๆเนาะ
5: กระแอม
0: อะไรเงี้ย
5: ประมาณนั้น
0: คือถ้าสมมติว่าฝนตกไปปล่อยพอไปได้แต่ถ้ามีฟ้าปุ๊บหยุดทุกอย่างไม่เป็นไรนะคะ
5: บางคนก็จะกลัวอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวมันจะมาเยอะนะครับ
0: ผู้ชายไม่กลัวหร
5: อฟ้าร้องใช่ไหม
0: ฟ้าร้องฟ้าแลบอะไรเงี้ยคือเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ก็เลยไม่กลัวใช่ไหมมุมนึง
5: มันถ้าสมมติว่าผมอยู่แบบกลางแจ้งอ่ะผมก็จะมีกลัวบ้างเหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าได้ยินเสียงแล้วแบบอยู่ในที่แบบใต้อยู่ในตึกอะไรเงี้ยแล้วโหฐานอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไหร
0: ่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้น
5: ใช่
0: ๆนี่ก็พยายามจะบอกตัวเองให้เข้าใจแบบนึกถึงหลักวิทยาศาสตร์ไว้ไม่ต้องกลัวขนาดนั้นเลย
5: ครับผม
0: น่ากลัว
5: น่ากลัวน่ากลัวแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเฝ้าระวังใช่ไหมเพราะว่าสัปดาห์นี้ก็ตามที่เขาพยากรณ์หรือว่า
0: อ
5: ะไรอย่างเงี้ยก็ให้เฝ้าระวังนะครับวันนี้ครับหยิบหนึ่งเรื่องมาฝากกันน
0: ะฮะ
5: เป็นในเรื่องของความเครียดในใจเนี่ยทำไมมันพาให้เราปวดตึงที่บ่าเคยเป็นไหมเวลาแบบว่าคุณเคยรู้สึกปวดไหล่หรือว่าปวดบ่าแล้วแสบบ่าไหม
0: ปวดโอ้ยปวดแล้วมันแสบเลยอ่ะ
5: ใช่ครับ
0: ความเครียดหรอ
5: นั่นไงถูกต้องแล้วนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นอิริยาบถเดิมๆอะไรเงี้ยคือผมเคยเป็นเหมือนกันไอ้คุณก็เป็นคุณแมงกฤษก็เคยเป็นอะไรเงี้ยถึงผมจะน้อยลงแล้วบ้าง
0: แ
5: ต่ว่าก็ยังคงจำได้ที่แบบว่าเวลาเราแสบปากข้างไหนคุณผู้ฟังมันจะไม่ใช่แค่ปวดแต่ว่ามันจะรู้สึกแสบ
0: ๆ
5: ไปทั้งแผงใช่ไหมประมาณนั้นนะครับคือสมองเนี่ยเขาจะมีการสั่งงานลับๆทุกครั้งนะที่พวกเราเครียดนะครับเคยสงสัยไหมว่าทำไมเวลาช่วงงานยุ่งแล้วก็เครียดหนักนะครับบ่าแล้วก็คอเนี่ยถึงจะตึง เป็นพิเศษเลยทั้งที่ก็ไม่ได้ยกของหนักหรือว่าออกแรงอะไรเลยนะครับซึ่งนี่ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดนะครับเมื่อสมองนั้นรับรู้ความเครียดระบบประสาทอัตโนมัตินะฮ
0: ะ
5: ก็คือจะสั่งการร่างกายให้เข้าสู่ภาวะพร้อมเตรียมสู้หรือหนีนะฮะก็คือโหมด Fight or Flight นะครับทันทีแม้ว่าความเครียดนั้นจะเป็นแค่แบบว่าเดดไลน์งานหร
0: ือ
5: ว่าอาจจะเป็นข้อความไลน์ก็ตามนะครับหนึ่งเลยคือกล้ามเนื้อหดเกร็งนะฮะตามอัตโนมัตินะครับกล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าไหล่แน่จุดนี้เลยที่ทุกคนอยากที่จะไปเจอพี่หมอนวดนะครับจะหดเกร็งขึ้นเองเพื่อเตรียมที่จะรับมือกับภัยที่สมองรับรู้คือเอาง่ายๆกลไกทางสมองมันรู้มันเร็วมากมันตอบสนองไวมากนะครับเป็นกลไกที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่โอ้โหยุคที่ต้องแบบหนีสัตว์ร้ายเลยนะครับสองคือความเครียดยุคใหม่ไม่จบเร็วเหมือนสมัยก่อนความเครียดในชีวิตปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้จบลงเร็วเหมือนว่าหนีสัตว์ร้ายเจอแล้วก็โอเคหายเนื้อออกมาเออแต่ว่ามันค่อยอยู่เรื้อรังใช่ครับมันยึดเขาเรียกว่ายืดเยื้อเป็นชั่วโมงนะครับแล้วก็เรื้อรังบ้างเป็นบางเรื่องนะครับเป็นวันเป็นสัปดาห์นะครับกล้ามเนื้อก็จึงเกร็งขางต่อเนื่องโดยที่พวกเราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าช่วงนี้แบบเมื่อยคอบ่าไหล่จังเลยแสบบ่าจังเลยก็อาจจะลองเป็นจุดสังเกตนะว่าช่วงนี้เราอาจจะเครียดเกินไปหรือเปล่าก็ต้องหาอะไรที่แบบผ่อนคลายใจกายบ้าง3คืออาการที่บ่งบอกต้นตออยู่ที่สมองไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อครับคนทำงานออฟฟิศเครียดสูงมักปวดคอบ่าไหล
0: ่
5: แม้ท่านั่งจะถูกต้องแต่ว่าอาการปวดหายไปได้เองในวันที่พักผ่อนดีทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเปลี่ยนแปลงมากนวดคลายกล้ามเนื้อนะหายชั่วคราวแต่ว่ากลับมาปวดใหม่เมื่อเครียดอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่สำคัญต้นเหตุจริงๆไม่ได้อยู่ที่กล้ามเนื้ออย่างเดียวแต่ว่าอยู่ที่สมองที่ยังสั่งงานอยู
0: ่
5: นะครับรักษาที่ได้ผลนะฮะการรักษาเนี่ยจึงไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อครับจึงไม่ใช่แค่ไปคลายกล้ามเนื้
0: อ
5: แต่ว่ายังต้องให้ร่างกายเนี่ยได้เรียนรู้การปลดล็อกภาวะเกร็งนั้นด้วยผ่านการประเมินรูปแบบการเคลื่อนไหวแล้วก็จัดการความตึงตัวและเทคนิคที่จะช่วยให้ระบบประสาทกลับมาสมดุล
0: คือที่เราบางทีเรานึกว่าอ๋อเราน่าจะแบบว่าอยู่กับคอมมากไปสมมติว่าอย่างที่บอกว่าทำงานตรงนี้แล้วใช่ไห
5: ม
0: กลับบ้านก็ทำงานตัวเองก็ยังใช้เมาส์อีกอะไรเงี้ยเรานึกว่าแบบนั้นแต่จริงที่มันจนแสบอ่ะมันคือความเครียดเนาะ
5: ด้วย
0: จะได้แบบ
5: แต่ว่าอยู่ในกิเลสบทเดิมๆก็ด้วย
0: มันก็คือเป็นส่วน
5: แต่พอคุณทำสิ่งนั้นทั้งที่ออฟฟิศทั้งที่ที่บ้านใช่ไห
0: ม
5: มันก็จะเป็นความเครียดที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวไงแต่สมองเขารู
0: ้
5: ประมาณนั้น
0: สังเกตตัวเองนะคะคุณผู้ฟังเนาะอย่าเครียดนะมันมีผลกับทุกอย่าง
5: ต่อเนื่องขอลาไปนวดได้ไหมเรียกด้วยได้ไหมล่ะบุ๊กเผื่อด้วยแล้วกัน
0: มีคุณผู้ฟังก็บอกว่ามีจุดแข็งก็คือคอบ่าไหล่นะคะแต่ว่าเราเคยต้องไปนวดอย่างนึงเพราะอะไรรู้ป่ะไปทำเล็บมา
5: อ๋อเหรอ
0: ทำเล็บแล้วแบบยกสูงเกินไปโต๊ะมันผิดหลักสัดส่วนแล้วหลังจากนั้นซื้อหาร้านที่แบบไม่ต้องยกแบบนั้น
5: อ๋อเอ้ยเพิ่งรู้อ่ะเราก็ไม่อยู่ตรงนั้นไง
0: หมายถึงว่าถ้ามันนานเกินไป
5: ไม่หมายถึงว่าผมไม่รู้ว่าผู้หญิงเวลาเขาต้องทำเขาต้องแบบอย่างเงี้ย
0: มันมีหลายแบบมันมีแบบนั่งไปโซฟาแล้วก็ต้องหาหรือไม่ก็แบบทำแบบนี้ได้คือวางมือแบบบนโต๊ะแบบนี้ได้แต่บางโต๊ะบางร้านมันมีแบบเสริมโต๊ะขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วมันผิดลักษณะ
5: หรืออาจจะเขาอาจจะคำนึงถึงให้ง่ายแก่การที่เขาจะทำให้เราหรือเปล่า
0: ใช่ใช่แต่มันมีประเด็นอยู่วันนั้นมันเคยทำให้ปวดไหล่ได้นะคะอ่ะดูแลกันสุขภาพกันในทุกๆด้านด้วยคุณผู้ฟังอยู่ต่อกับฟิล์มนะคะแล้วพัดไปทานข้าวก่อน
5: ครับผม
0: มีบอกว่ามาร้านพี่มาร
5: ้
0: านพ
5: ี
0: ่
5: เห
0: ็
5: นไฟตายอยู่เนี่ย
0: นี่ก็สุขวันจันทร์เจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay Tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: ันชัย Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคาจอยไพรส์สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบสพิเศษสำหรับจอยเมมเบอร์ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
2: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และSFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
3: เสร็จชะแน
2: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

สวัสดีบ่ายสองครับในช่วงเวลาที่ฟ้าฝนก็เริ่มจะพัดมาแล้วนะครับในโซนของพัทยานะฮะอยู่ที่ไหนอากาศเป็นไงบ้างครับบ่ายนี้บ่ายสองอยู่กับฟิล์มนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสองจนถึง6โมงเย็นนะครับมาเป็นเพื่อนกันวันละ4ชั่วโมงเหมือนเดิมครับมาเป็นชาวบ่ายสองด้วยกันนะฮะส่งคุณกลับบ้านในช่วงเวลาหลังเลิกงานวันนี้ส่วน4ชั่วโมงจากนี้ปลายเพลงไหนเพิ่มเติมส่งหาฟิล์มได้ทั้งไทยแล้วก็สากล นะครับสวัสดีทั้ง 104.75 สทร5พัทยาครับวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลนะกับซันชายเรดิโอนะครับส่วนใครที่อยู่ในพื้นที่พัทยาอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถเซนจูนได้ครับนั่นคือ 95.25 แล้วก็ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ sunshinefm.com นะครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับแล้วก็รวมถึงทาง LINE Official นะครับที่คุณสามารถช่วยเลือกเพลงได้ line@sunshineradio ได้เลยครับต้นชั่วโมงนี้กับข่าวดีสำหรับชาวพัทยาแล้วก็ชลบุรีนะครับใครกำลังมองหาเงินทุนต้องการเงินหมุนทันใช้นะครับแค่มีทองก็มีเงินนะครับเพียงนำทองมาขายฝากที่ร้านทองมาเงินไปนะครับให้บริการรับขายฝากทองกว่า500สาขาทั่วประเทศเลยนะครับเปิดให้บริการแล้ววันนี้ใกล้บ้านคุณนะครับทองมาเงินไปชื่อเดียวจำง่ายครบจบเรื่องซื้อขายฝากทองแล้วก็รับขายฝากทองจากทุกร้านให้วงเงินสูงดอกเบี้ยถูกแล้วก็คิดดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงนะครับพิเศษเลยเพียงฟังนะครับซันชายเรดิโอคุณก็จะได้โปรโมชั่นแบบนี้เหมือนกันนะครับเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอนะครับมาขายฝากทองที่ร้านทองมาเงินไปรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 นะครับดอกเบี้ยเนี่ยฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนนะครับด่วนนะโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15พฤศจิกายน2569นี้เท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้านคุณหรือแอดไลน์ที่ @ทองมา THONGMA ได้เลยนะครับ

าง LINE Official นะฮะคุณบิวทักเข้ามาบอกว่าจำได้ว่าเสียงพี่ว่านนี่นาใช่แล้วนะครับนี่คือดาวเทียมนะครับก็เป็นงานจากว่านธนกฤตพานิชวิทย์นะฮะที่ได้คุณวัชระปานเอี่ยมนะฮะแล้วก็ตั้งแต่งภูสิทธิ์ไหลทองมาร่วมฟีเจอริงด้วยนะครับก็เป็นอีก2คนดนตรีนะฮะจากเฉลียงนั่นเองนะครับตอนนี้ในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับกิจกรรมเยอะเหลือเกินในช่วงของเดือนตุลาคมแบบนี้นะฮะอย่างทางเซ็นทรัลมารีน่าเอาท์เล็ตพัทยาเองนะครับก็อัปเดตในเรื่องของข้อมูลกิจกรรมมาสำหรับเดือนตุลาคมนี้เหมือนกันนะครับเรียกว่ามีหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจเลยยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมแรกนะครับนั่นคือ Golden Week นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือน31ตุลาคมนะครับจะมีโปรโมชั่นนะฮะเมื่อช็อปครบ 8,000 บาทนะรับฟรีกระเป๋า get one free นะครับ draw steel นะครับแบ็คนะครับก็สามารถที่จะไปช็อปกันได้นะครับหรือซุมบ้านะครับใครที่เป็นสายแดนซ์สายเต้นอยู่แล้วนะครับก็จะมีซุมบ้าในทุกวันพุธกลางสัปดาห์นะครับเดี๋ยวจะมีในวันที่7นี้นะครับแล้วก็14 21 28ตุลาคมนะครับในช่วงเวลา 1:00 น. ถึง 2:00 น. นะครับสถานที่ก็คือ Marina Market นะครับค่าเข้าเนี่ยฟรีเลยนะครับใครสนใจก็ไปจอยกลุ่มได้หรือจะเป็น Pickleball นะครับทัวร์นาเมนต์ในวันที่ 24 25 ตุลาคมนะครับจะเป็นการแข่งขัน Pickleball นะครับที่ Rooftop แล้วก็ Outdoor Activity Area นะครับรวมถึง Robinson Fashion Fair 26 ตุลาคมถึง 8 พฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นงานแฟร์เสื้อผ้าแฟชั่นนะครับจาก Robinson นะครับชั้น1 Promotion Area ได้เลยนะครับแล้วก็มี A Celebration of A Wonder นะครับในช่วงของปลายเดือน30ตุลาคมนะครับถึงช่วงของเดือนหน้าเลยนะครับยาวไปเลยนะครับก็จะเป็นช่วงกิจกรรมที่จัดขึ้นแบบยาวๆนะครับเป็นงานเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีแล้วก็ประดับตกแต่งบรรยากาศแห่งความสุขนะครับชั้น1ที่ Marina Walk นะครับแล้วก็มี Marina Halloween Festival นะครับในช่วงปลายเดือน31ตุลาคมนะครับก็จะเป็นเทศกาลต้อนรับวันฮาโลวีนนะครับ Marina Walkนะครับชั้น1ได้เลยนะครับใครสนใจก็ enjoy ได้ทุกกิจกรรมครับขอบคุณด้วยในชั่วโมงนี้กับทางผู้สนับสนุนครับนั่นคือ Central Marina Outlet พัทยาครับเมื่อวานนี้มีโอกาสได้เห็นคลิปในช่องทางโซเชียลมีเดียมากมายนะครับคลับคอนเสิร์ตของนนทนนนะฮะก็เป็นคอนเสิร์ตที่แบบมีแขกรับเชิญมากมายหลายคนทีเดียวเชียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ปามมี่ก็ได้เห็นในคอนเสิร์ตนี้นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคนที่มาร้องเพลงคู่กันก็คือบิลกินพุทธิพงศ์นะครับกับเพลงนี้เลยขอโทษได้ไหม

Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คสีราชาไฮทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน Number 5

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: และนี่ก็คือ5เพลงที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะทบทวนให้ฟังกันในชั่วโมงนี้ชั่วโมงแรกของฟิล์มด้วยนะครับแล้วก็แนะนำหน่อยว่ามีถึง4เพลงด้วยกันนะฮะที่สัปดาห์นี้เป็นเพลงเข้าใหม่ New Entry นะครับน่าสนใจหลายเพลงเลยเชียวนะครับไม่ว่าจะเป็นงานจากกวินดูวาลนะครับแล้วก็ได้น้องวีมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยนะครับนั่นคืออย่ามากกว่าฉันก็พอนะมี Thank You จากแจ็คสันหวังนะครับ1เพลงดีและความหมายดีๆเลยนะครับมีเจ้าของรอยยิ้มนะครับเพลงโปรดของหลายคนจากน้องโอบนิธิแล้วก็มีขอบคุณจากซินซิงคูล่าด้วยนะครับเข้ามาเป็น High New Entry สูงสุดอันดับที่16นะครับในสัปดาห์นี้ขอบคุณด้วยกับทางศูนย์ครับ Pacific Park ด้วยนะครับซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลมาตลอดเลยเรื่องของการรายงานชาร์ตในแต่ละสัปดาห์แล้วก็ Top of the Week แบบนี้ในทุกช่วง DJ ด้วยนะครับหิวแล้วอย่าปล่อยให้ท้องร้องนะฮะเตรียมตัวมาอร่อยให้สุดกับงานอร่อยเอาเรื่องครับงานนี้เขารวมของเด็ดของดังเมนูอร่อยมาให้เลือกชิมแบบจะเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบกรอบสุดฟินจากฉันง่วงมากลูกชิ้นในปิงนะครับมีฉอฉายห่อหมกย่างมาเรียมไก่ฉีกนะครับมีกุยช่ายกิมเฮงซ้อนนัดขนมต้มเจ้าเด็ดมาทุรสทองม้วนแก้มใสเปาจีแฮปปี้บานาน่าขนมเปี๊ยะฟินฟินผมชอบกินชาไทยบ้านเค้กฟรุ้ตแซบสับปะรดพริกเกลือนะครับแล้วก็เมนูอร่อยที่ขนทับมาอีกเพียบเลยตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่6เป็นวันแรกนะครับ6ถึง13ตุลาคมนี้พบกันที่ชั้น B นะครับศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาได้เลย

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าพัทยาคือจุดหมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ Must Visit Destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
0: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The Must Visit Destination in Pattaya
2: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
3: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
4: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
3: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
4: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
3: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ไชเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าไชเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยไชเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ถึงช่วงเวลาของการแนะนำเพลงใหม่นะครับก็คงจะเป็นเพลงนี้แหละที่นอกจากจะเป็นเพลงใหม่ที่เตรียมมาแนะนำอยู่แล้วนะครับก็มีคุณผู้ฟังเองก็ request เพลงนี้เข้ามาด้วยซิงเกิลล่าสุดจาก Bruno Mars นี่คือ Dance With Me ครับ

หนึ่งงานล่าสุดที่ช่วยเลือกเข้ามาในช่วงของ Sunshine New Release นี่คือ Dance With Me ครับซิงเกิลล่าสุดจาก Bruno Mars จัดให้เรียบร้อยครับแนะนำเพลงนี้ด้วยนะในช่วงแนะนำเพลงใหม่นะครับขอบคุณด้วยในช่วงนี้กับโครงการอย่างสุภาลัยเซนต์พัทยานะครับโครงการใหม่จากโครงการของสุภาลัยนะครับราคาเริ่มต้น 1.39 ล้านบาทนะครับโปรโมชั่นดีๆมีอีกเยอะเลยนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็โอ้โหตารางเมตรนะฮะเรียกว่าประมาณ 52,000 บาทต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็โปรโมชั่นอะไรปรึกษาเขาได้นะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของขนาดเองนะครับถ้าเกิดพูดถึงโครงการของสุภาลัยเนี่ยเรียกว่าไซซิ่งเขาให้มาแบบเยอะมากๆอยู่แล้วนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ 31.5 ตารางเมตรถึง 65 ตารางเมตรเลยนะครับฟังก์ชันดีแน่นอนสนใจก็สามารถที่จะเยี่ยมชมที่โครงการได้กับสุภาลัยเซนต์พัทยาครับอีกหนึ่งข้อความนะครับส่งเข้ามาบอกว่าเพลงใหม่วันนี้ขอ1เพลงที่เป็นงานล่าสุดของเบนขวัญข้าวไปต่อไหวไปต่อไหมได้ไฮมาร่วมฟีเจอริงด้วยครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay Tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ตอนนี้ในเบรกสุดท้ายของการแนะนำเพลงใหม่นะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็ทักทายคุณผู้ฟังบ้างดีกว่านะครับทาง LINE Official นะฮะบางคนบอกว่าชอบเพลงของต้าอู่เมื่อสักครู่นี้นะฮะก็คือกลิ่นราตรีนะครับที่ได้มางมาร่วมฟีเจอริงด้วยนะครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังนะครับอย่างคุณเพชรเองนะฮะรีเควสต์เพลงใหม่ของเบนซ์ขวัญข้าวมานะครับบอกว่าชอบมากเลยนะฮะตอนที่เบนซ์ร้องเพลงเร็วในเฉยๆพอมาโทนนี้เนี่ยค่อนข้างจะโดนเส้นนะฮะแล้วก็ชอบมากๆนะครับที่เป็นลายเซ็นของไฮมาร่วมฟีเจอริงด้วยนะครับนั่นคือเพลงที่แนะนำไปก่อนหน้าที่เบรกที่แล้วนะครับไปต่อไหวไปต่อไหมหรือว่าโกออนนะครับที่ได้ไฮมาร่วมฟีเจอริงด้วยนะครับสวัสดีพี่สู่ด้วยนะครับมาทักทายแล้วก็ส่งคะแนนรวมถึงรีเควสต์เพลงของเจมินายนะครับมีคุณน้ำค้างนะครับทักทายมาทาง LINE Official นะครับบอกว่าอยากที่จะแนะนำเพลงใหม่ของมาร์คต้วนนะฮะชื่อเพลงวันไหนไหลนะครับได้เลยนะครับสวัสดีคุณสุเทพนะครับรีเควสต์เพลงของบรูโนมานะครับคุณอาอุ้มสวัสดีนะครับสวัสดีคุณบามนะคุณมานิดาคุณโมโกโมนะครับคุณมณีรัตน์นะฮะคุณรุ้งนะครับมีคุณเขียวนะครับคุณเขียวบอกว่าอยากฟังเพลงของAugust Band นะครับชื่อเพลงว่าคนธรรมดานะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับอยากฟังเพลงของ Studio Tomo นะครับแล้วก็มี Request เพลงของชาวด้อมติดฝนเอาไว้นะครับ1เพลงนะครับสวัสดีคุณลิตาพัฒน์นะฮะคุณมิกุนะฮะคุณสิริวรรณานะครับคุณวรรณธนีนะครับสวัสดีคุณจักด้วยนะครับส่งเป็นรูปท้องฟ้ามานะครับก็วันนี้ในบางพื้นที่ยังคงเจอแบบก้อนเมฆโตๆนะฮะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้จะกลายเป็นฟ้าฝนหรือเปล่านะครับสวัสดีคุณบิลนะครับรีเควสต์เพลงของบิลกินพุทธิพงศ์นะครับสวัสดีคุณเบนซ่าด้วยนะฮะวันนี้คุณเบนซ่าส่งตรงมาจากแอลเบอร์ตาที่แคนาดานะครับที่แคนาดานะฮะส่งเป็นรูปแสงเหนือมาฝากสวยมากเลยขอบคุณคุณเบนซ่าด้วยนะครับสวัสดีคุณอาม่าคุณลักกี้ไก่นะฮะคุณเจนะครับรีเควสต์เพลงของบิลกินเหมือนกันนะฮะสวัสดีคุณแบมด้วยนะวันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ป๊อปปองกูลนะครับสลักจิตนะฮะได้เลยครับบอกว่ามีเนื้อเพลงติดอยู่ในหัวแกะยังไงก็แกะไม่ออกจนต้องไปเซิร์ชนะฮะว่าคือเพลงอะไรนะครับก็เลยได้มาเป็นเพลงสลักจิตนั่นเองนะฮะสวัสดีคุณนุ่นนะฮะสวัสดีคุณป๊อปแท็บนะสวัสดีคุณออร์แกสคุณปีโป้คุณไอคุณพินพินนะฮะสวัสดีคุณแอลด้วยชั่วโมงนี้ทิ้งท้าย1เพลงสากลครับเป็นเพลงซิงเกิลล่าสุดจาก Taylor Swift นะเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่า Passion Zeroชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อครับในช่วงเวลาหลังบ่ายสามโมงนะครับกับรีเควสต์ที่เกริ่นไปบ้างแล้วเมื่อสักครู่นี้นะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเล่นให้ฟังครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

ชั่วโมงที่2ในช่วงเวลาหลังบ่าย3โมงกับฟิล์มครับสัญชัย Radio Good Life Good Music นะฮะบ่าย3กับ22นาทีนี่คือ ETC ครับแล้วก็เสียงร้องของการจ่ายเดอะพาร์กินสันนะฮะกับการมาฟีเจอริ่ง X ด้วยกันนะครับเมื่อไรจะบอกนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คืออีก1เพลงแมสของเรานะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเพลงนี้คะแนนเยอะมากเลยนะครับรีเควสต์เข้ามาหลากหลายข้อความทีเดียวนะครับในทุกๆวันเลยนั่นคือนุนิวชวรินทร์ครับแล้วก็ได้พี่โบกี้ไลออนนะครับมาร่วมฟีเจอริ่งแล้วก็มาดูแลเบื้องหลังเพลงนี้ด้วยนะครับกับคาตานั่นเองนะครับแน่นอนครับคุณผู้ฟังพูดถึงนุนิวนะฮะจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดนะครับความท้าทายก็ไม่มีวันหมดไปนะครับเพื่อเกิดที่จะมาเป็นนุนิวชวรินทร์คนนี้ให้หลายคนได้รักแล้วก็ติดตามผลงานครับเดี๋ยวในช่วงของสิ้นเดือนนี้นะครับนุนิวชวรินทร์เองก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับนั่นคือนุนิว Second Concert Born to be นุนิวคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2นะครับของนุนิวชวรินทร์นะครับ31ตุลาคมที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับซึ่งแน่นอนว่าโซเอาเรียบร้อยนะสำหรับการเปิดบัตรขายไปในรอบแรกตอนนี้มีรอบที่2อยู่แต่ใครที่อาจจะอยากดูเหมือนกันครับแต่อาจจะโอเคบ้านไกลใช่ไหมฮะมันมีหลากหลายช่องทางมากๆเลยนะครับที่คุณสามารถที่จะมีความสุขกับการดูคอนเสิร์ตของหนุ่มคนนี้ได้สามารถซื้อแบบไลฟ์สตรีมได้นะคุณผู้ฟังตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนเช่นเดียวกันนะครับมีให้เลือก3แพ็คเกจนะครับก็คือไลฟ์สตรีมมิ่งสามารถที่จะรับชมดูสดได้เลยนะครับในวันที่31นะครับราคาเริ่มต้น 1,290 บาทแบบที่2นะครับก็คือสามารถดูสดได้แล้วก็รีรันได้5วันนะครับ 1,690 บาทแล้วก็ดูสดได้ไลฟ์สตรีมมิ่งพร้อมรีรันนะฮะเพิ่มเติมความสุขไปอีก10วันเลย 1,990 บาทเท่านั้นเองนะสามารถที่จะซื้อได้แล้วนะครับที่ allticket.com นะครับเลือกแพ็คที่ใช่นะครับแล้วก็เตรียมที่จะรับชมความสนุกและมีความสุขกับนุนิวได้ส่วนอีกหนึ่งข่าวดีอันนี้เราแจกพิเศษสำหรับคุณผู้ฟังของ Sunshine Radio เลยนะครับข่าวดีก็คือว่าแฟนคลับของนุนิวเองหรือใครที่ฟังเสียงของนุนิวนะครับมาตลอดเลยแล้วก็อยากที่จะไปดูคอนเสิร์ตเดี่ยวของน้องสักครั้งหนึ่งนะครับ Sunshine Radio เองก็มีกิจกรรมนะครับมาแจกความสุขครั้งนี้ด้วยนะกับการแจกบัตรคอนเสิร์ตทั้งหมด6รางวัลเพียงบอกหน่อยได้ไหมว่าคุณติดตามนุนิวชวรินทร์เพิศพิริยะวงศ์เนี่ยนะครับมาจากผลงานชิ้นไหนอาจจะโดนตกมาจากผลงานที่เขาร้องเพลงไหมหรือจะเป็นทีวีซีรีส์หรือว่าการที่แบบน้องไปออกรายการอะไรเรารู้สึกว่าชอบติดตามนะครับก็สามารถที่จะมาร่วมสนุกด้วยกันได้นะครับเราจะมีโพสต์ที่ให้คุณสามารถที่จะมาแชร์สิ่งเหล่านี้ทาง Facebook Fanpage ของเรานะครับ Sunshine Radio Thailand ได้เลยปักหมุดเอาไว้แล้วนะครับสามารถที่จะส่งคำตอบได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8ตุลาคมนี้เท่านั้นนะฮะกี่วันเนี่ย5 6 7 8 4วันเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยววันศุกร์ที่9นะครับฟิล์มจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่จะได้บัตรชมคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตเดี่ยวของนุนิวชวรินทร์นะครับนั่นคือนุนิว Second Concert Born to be นุนิวคอนเสิร์ตครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าอยากฟังเสียงร้องของพี่ปามี่นะครับเลือกเพลงนี้มาให้ฮะกุญแจที่หายไป

0: Good Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: กลับมาอยู่ด้วยกันในเบรกนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับมีข่าวสำหรับคนที่กำลังมองหางานแล้วก็ตำแหน่งที่น่าสนใจในช่วงนี้นะครับกับทาง Index Living Mall พัทยานะครับสามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับทีม Project Sales สาขาพัทยาได้ Index Living Mall พัทยาครับกำลังขยายทีมเลยนะครับแล้วก็เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีใจรักงานขายชอบพบปะลูกค้าแล้วก็พร้อมเติบโตไปกับธุรกิจโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งอย่างผู้จัดการฝ่ายproject sale จำนวน1อัตรานะครับแล้วก็พนักงานทีม sale project จำนวน3อัตราด้วยกันก็คือจะมีการได้ดูแลลูกค้าโครงการทั้งบ้านคอนโดโรงแรมและธุรกิจในพื้นที่พัทยาและใกล้เคียงนะครับรายได้และสวัสดิการน่าสนใจครับจะมีทั้งเงินเดือน intensive ค่าน้ำมันแล้วก็ค่าเป้าการขายทีมหากคุณกำลังมองหาโอกาสใหม่พร้อมสร้างยอดขายสร้างความสำเร็จแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครงานได้เลยที่หมายเลข0982566748ได้เลยครับ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เตรียมตัวให้พร้อมความสนุกครั้งใหม่กำลังรอคุณอยู
2: ่ Sunshine Exclusive Spooky Party Night Eat Sing Moveเร็วๆนี้
1: โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: ได้ยินสปอตแบบนี้นะครับมีกิจกรรมมาชวนคุณมาเจอกันอีกแล้วนะครับห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชานะครับร่วมกับ Sunshine Radio นะครับเตรียมพบกับกิจกรรมนะครับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move นะครับงานนี้ก็จะได้ทั้งกินร้องแล้วก็เต้นด้วยติดตามรายละเอียดได้ที่นี่เร็วๆนี้นะครับขอบคุณกิจกรรมดีๆกับทางห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชาติดถนนสุขุมวิทข้างโรบินสันศรีราชาครับโทรได้2หมายเลขคือ0383286600หรือ0863260257นะครับ LINE ID @ Pacific Park Hotel ครับหนึ่งงานที่ request ไว้จากปลายชั่วโมงที่แล้วนะฮะสลักจิตครับ

หนึ่งงานล่าสุดใจทิลลี่เบิร์ดนะฮะหนึ่งงานที่คุณกมลภัทรช่วยเลือกเข้ามานะฮะแค่หายไปหรือว่าก่อนนะครับเป็นบทเพลงใหม่จากทิลลี่เบิร์ดนะฮะเพลงที่พูดถึงคนที่ยังติดอยู่ในความทรงจำครั้งเก่านะฮะยิ่งพยายามลืมก็ยิ่งคิดถึงนะครับอยากที่จะย้อนเวลากลับไปในวันที่ไม่เคยรู้จักกันเพื่อที่จะลบเขาออกไปจากใจนะครับนึกถึงเพลงของเจฟเลยนี่คือฉันก่อนเจอเธอครับเจฟวรกมลซาเตอร์ครับ

0: Radio Good Life Good Music
1: จักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดความท้าทายที่ไม่มีวันหมดไปเกิดมาเพื่อเป็นนูนิวนูนิว Second Concert Born to be นูนิว Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ของนูนิวโชรินวันที่31ตุลาคม2569ณ Impact Arena เมืองทองธานีใครที่พลาดการกดบัตรการแสดงในครั้งนี้สามารถซื้อไลฟ์สตรีมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ดูสดแบบมีความสุขไปพร้อมกันเริ่มต้นที่ 1,290 บาทฟินต่อกับรีรันได้อีก5วันในราคา 1,690 บาทและเต็มอิ่มกับรีรันได้อีก10วันราคาเพียง 1,990 บาทเลือกแพ็กเกจที่ใช่เตรียมรับชมความสนุกและมีความสุขไปพร้อมกันกดซื้อความสุขได้แล้ววันนี้ที่ www.allticket.com
2: เตรียมตัวให้พร้อมความสนุกครั้งใหม่กำลังรอคุณอยู
3: ่ Sunshine Exclusive Spooky Party Night Eat Sing Moveเร็วๆนี้
2: โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงนี้ฮะทิ้งท้าย1เพลงดีกว่านะครับคุณผู้ฟังในช่วยเลือกเข้ามานะฮะคุณเบิร์ตนะครับส่งเป็นงาน request ของ yesterday นะครับนั่นคือที่ปลอดภัยนั่นเองเดี๋ยวชั่วโมงหน้าดูรายการต่อในช่วงเวลาหลัง4โมงเย็นนะครับชั่วโมงที่3กับฟิล์มนะใครอยากที่จะลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์นะครับกับทาง SF Cinema ช่วงหน้าดีเลย

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่3ครับบ่าย4โมงเย็นกับ14นาทีนะฮะวันนี้มีคุณผู้ฟังบอกว่าถ้ามีโอกาสอยากให้เปิดเพลงนี้ให้ฟังจังเลยคุณได้โอกาสนั้นครับนี่คือค่อยๆรักงานจากพี่บีน้ำทิพย์นะฮะ

หนึ่งงานจากโพลิแคทนะฮะนี่คือเพื่อนนะครับแล้วก็ก่อนหน้าก็คืองานจากพี่บีน้ำทิพย์นะครับที่คุณช่วยเลือกเข้ามาก็คือค่อยๆรักนั่นเองนะครับขอบคุณด้วยนะสำหรับรีเควสทั้ง2เพลงเลยนะครับคุณผู้ฟังครับตุลาคมนี้กับความสนุกแบบจัดเต็มที่ Suntom Arena Outlet นะครับไม่ว่าจะเป็นสายช็อปสายแดนซ์หรือสายกิจกรรมนะครับเตรียมตัวให้พร้อมเลยเพราะเดือนนี้เรามีทั้งโปรโมชั่นสุดคุ้มกิจกรรมสุดมันแล้วก็เทศกาลสุดพิเศษรอให้ทุกคนมาเช็คอินนะครับอย่างในวันที่24-25ตุลาคมนะครับก็จะมี Pickleball Tournament 24-25ตุลาคม2569นะครับ Zumba Dance ใครที่เป็นสายชอบเต้นแล้วก็ออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับทุกวันพุธกลางสัปดาห์ได้เลยตลอดเดือนครับ Robinson Fashion Fair 26ตุลาคมถึง8พฤศจิกายน2569นะครับแล้วก็มี A Celebration of Wonders วันที่30ตุลาคม69ถึง6มกราคม70เลยนะครับก็ฉ่ำๆเลยเนาะในช่วงของ celebration ในช่วงปลายปีแล้วก็ยาวไปถึงต้นปีหน้าครับมี Marina Halloween Festival ครับในสิ้นเดือนนี้31ตุลาคม2569นะตลอดเดือนตุลาคมนี้มาเติมความสุขและสนุกไปด้วยกันได้ที่ Suntom Marina Outlet พัทยาครับ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ส่วนในชั่วโมงนี้นะครับก็มีเพลงใหม่มาฝากคุณผู้ฟังเหมือนกันนะฮะนั่นคืองานจากศิลปินอย่างบีมวรนันท์นะฮะที่ล่าสุดเองเนี่ยก็ส่งซิงเกิลใหม่ครับส่งห้ามน้ำตาเป็นเพลงแทนใจคนคิดถึงถ่ายทอดความทรงจำถึงคนสำคัญผ่านเสียงเพลงนะครับห้ามน้ำตาเนี่ยเป็นซิงเกิลเศร้าคลายน้ำตาล่าสุดเลยนะครับจากศิลปินสาวอย่างบีมวรนันท์นะฮะศิลปินสาวเสียงใสจากค่ายมีเรคคอร์ดภายใต้การดูแลของพี่ฟองเบียร์นะครับหรือในเครือ Music Move นั่นเองนะครับที่กลับมาเช็ดน้ำตาให้คนที่ฟังผ่านท่วงทำนองแห่งความคิดถึงนะครับกับบทเพลงที่ขอเป็นตัวแทนความทรงจำถึงคนสำคัญไม่ว่าการเวลาจะหมุนผ่านไปนานแค่ไหนแต่ทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องราวที่เคยมีร่วมกันนะครับน้ำตาก็มักจะไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวละครับเพราะว่าความรู้สึกบางความรู้สึกเนี่ยยังคงตกค้างอยู่ในหัวใจเสมอนะครับพาร์ทดนตรีนะครับด้านพาร์ทดนตรีห้ามน้ำตาเพลงนี้นะครับถ่ายทอดผ่านสไตล์ป๊อปผสมผสานกลิ่นอาย R&B และซินนะฮะเพิ่มมิติด้วยฟิลลิ่งยุค90นะครับได้อย่างลงตัวเลยแล้วก็ด้านเนื้อร้องและทำนองก็ได้อรัญนุ้ยอรัญหนองพลนะครับผู้อยู่เบื้องหลังเพลงฮิตกินใจมากมายนะครับมาร่วมถ่ายทอดนะครับเรื่องราวของความคิดถึงผ่านถ้อยคำที่ตรงไปตรงมาพร้อมด้วย2โปรดิวเซอร์มากประสบการณ์นะครับอย่างพี่บุรินทร์บุญวิสุทธิ์แล้วก็ตะวรเสนนะครับที่ร่วมดูแลภาพดนตรีนะครับแล้วก็ได้โอ๊ตสุปกรณ์นะครับมาร่วมเรียบเรียงนะครับผสานกับเสียงร้องของบีมวรนันท์ที่ค่อยๆไต่ระดับอารมณ์นะฮะจากความนุ่มนวลไปสู่ความพลั้งพลูทางความรู้สึกนะทำให้ผู้ฟังสามารถที่จะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นแห่งความคิดถึงที่แฝงไว้ด้วยความเจ็บปวดในเวลาเดียวกันได้อย่างลงตัวทีเดียวครับสามารถที่จะฟังเพลงนี้แล้วก็ร่วมสัมผัสและปลดปล่อยทุกความรู้สึกไปกับซิงเกิลห้ามน้ำตาจากบีมวรนันท์ได้แล้วนะทาง YouTube ของช่อง Me Records แล้วก็ทุกช่องทางของ Music Streaming Platform นะครับติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ YouTube มี Records นะครับ Facebook นะบีมวรนันท์นะครับ IG หรือว่า Instagram นะครับ @beamwaranan.official นะครับแล้วก็ช่องทาง TikTok ของน้องก็คือ @beamwaranan ครับ

0: และฉันนั้นควรทำยังไงจะว่าใจของฉันมีหยุดมีอยู
1: ่วันนี้อยากเปิดเพลงของวงเมอร์มากเลยนะฮะแต่ก็นึกอยู่เอ๊ะจะเปิดเพลงอะไรดีนะครับก็เลยนึกถึงเพลงนี้เพราะว่ามีนักร้องนำจากเมอร์นะครับมาร่วมอยู่ในเพลงนี้ด้วยนะฮะนี่คืองานจากพี่ตู่ภพธรนะครับจะทำยังไงนะครับแล้วก็ได้เมอร์มาร่วมงานด้วยครับส่วนตอนนี้ทบทวน5เพลงที่เป็น Top of the Week กันหน่อย
2: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
3: Number 5

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: และนี่ก็คือ5เพลงที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะนอกจากที่จะชวนฟังเพลงนะครับมาลุ้นตั๋วหนังแล้วก็ยังชวนไปกินด้วยนะฮะเพราะว่านี่คือความสุขของใครหลายๆคนเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันแรกของงานนะครับ 6-13 ตุลาคมที่ชั้น B ศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชานะครับก็จะมีงานที่ต้องบอกว่าของอร่อยงานเนี้ยเยอะมากเลยนะครับนั่นคืองานที่ชื่อว่าอร่อยเอาเรื่องครับรวมของเด็ดของดังแล้วก็เมนูอร่อยมาเสิร์ฟให้ชิมแบบจัดเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบกรอบสุดฟินจากฉันง่วงมากหมูกรอบนะครับลูกชิ้นนายปิงชอฉายห่อหมกย่างมาเรียมไก่ฉีกนะครับมีกุ้ยช่ายกิมเฮงซ้อนนัดขนมต้มเจ้าเด็ดมาทูรสทองม้วนแก้มใสเปาจีแฮปปี้บานาน่าขนมเปี๊ยะฟินฟินแล้วก็ผมชอบกินชาไทยนะครับบ้านเค้กมีฟรุตแซบสับปะรดปั่นพริกเกลือแล้วก็เมนูอร่อยที่ขนทับมาให้ชิมอีกเพียบเลยนะครับสนใจครับพรุ่งนี้วันแรกเลยนะไปกันได้ครับ 6-13 ตุลาคมชั้น B ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นบัตรชมภาพยนตร์ด้วยกันนะฮะแล้วก็ลองถามคุณผู้ฟังหน่อยดีกว่าว่าคุ้นไหมว่าอินโทรเพลงนี้เพลงอะไรง่ายมากเลยอ่ะคุณผู้ฟังแกล้งลองทายหน่อยเดี๋ยวช่วงหน้าได้ฟังเพลงนี้ด้วยครับ

0: Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันซ้ำ
4: เพียงแจ้งว่าฟังจากสัญชัยเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
7: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: แค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นนะฮะคุณผู้ฟังก็ตอบถูกแล้วนะฮะบอกแล้วว่าอินโทรมันคุ้นนะฮะมีคุณนุ้ยนะครับคุณนุ้ยก็ตอบเพลงนี้ได้อย่างถูกต้องและว่องไวมากคำถามโง่ๆจากพี่คัตโตะครับเพลงของเกมออดิชั่นที่ความเร็วเล่นตาม

0: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema ได้เวลามาลุ้นนะครับรับบัตรชมภาพยนตร์นะฮะจากทาง SF Cinema กับฟิล์มแล้วนะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เราก็มีโจทย์ใหม่มาฝากคุณผู้ฟังนะครับถึงช่วงเวลาของการลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์จากทาง SF Cinema กันแล้วนะครับกับช่วงของ SF Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema นั่นเองนะครับและสำหรับภาพยนตร์แนะนำทั้ง3เรื่องประจำสัปดาห์นี้ของเราก็คือ1นะครับนั่นคือเรื่องบอยูนาเลื้อยเขมือบอเมซอนนะฮะเป็นแนวสยองขวัญแอดเวนเจอร์ระทึกขวัญ นะครับที่นำแสดงโดยนักแสดงอย่างคีอานามาเดราเจสสิก้าโรสนะครับโลแกนมาชาลกรีนแล้วก็แจ็คสันบิลนะครับกำกับโดยไมค์พีนิวสันนะครับเข้าฉายในวันที่8ตุลาคมนี้ส่วนเรื่องที่2นะครับเป็นการ์ตูนนะฮะนั่นคือโดราเอมอนนะฮะครั้งนี้เสนอตอนนิวโนมิตะAnd the Castle of the Undersea Devil นะครับหรือว่า Doraemon The Movie ตอนตะลุยปราสาทใต้สมุทรของโนบิตะนั่นเองครับก็เป็นการ์ตูนแนวแอนิเมชันนะฮะประจนภัยแฟนตาซีนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยจะเข้าฉายวันที่8ตุลาคมนี้ส่วน1เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่อง The Coach รถขนฝันนะครับเป็นแนวกีฬานะครับที่จะนำแสดงโดยอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐนะฮะมีน้องเตวรากรช่างเขียนดีน้องนาวเจษดาลังกานะครับแล้วก็มีฟากอฟแล้วก็แตงกิ้วปันนวัฒน์นะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็มีนักแสดงสมทบมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่กมลชนกเขมยโยธินนะฮะมีพระสอนบุญเกียรติ ETC โอ้อีกเยอะเลยนะครับกำกับโดยเจนเซนบลันนะครับเข้าฉายวันที่1ตุลาคมนะฮะก็ตอนนี้ใครที่อยากจะได้ตั๋วไปดูเรื่องนี้ลุ้นกับฟิล์มได้เลยในสัปดาห์นี้นะครับนอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์ที่น่าสนใจที่กำลังจะเข้าฉายมากมายนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปเช็ครอบภาพยนตร์ได้ที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือที่เว็บไซต์ sfcinemacity.com ได้เลยนะครับและโจทย์ประจำสัปดาห์นี้ของเราก็คือนักแสดงอย่างคีอานามาเดรานะครับเป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์ประจำสัปดาห์เรื่องไหนระหว่าง SF ข้อ Aบอยูนาเลื้อยเขมือบอเมซอนหรือ SF ข้อ B อนาคอนดาเลื้อยสยองโลกนะครับซึ่งตอนนี้โจทย์ของเราก็ถูกโพสต์ลงใน Facebook นะครับของ Sunshine Radio Thailand เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถตามไปดูกันได้เลยนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่คิดว่าตัวเองทราบคำตอบที่ถูกต้องแล้วนะก็สามารถส่งคำตอบมาตอนนี้ได้เลยที่ Line @sunshine radio นะครับด้วยการพิมพ์ SFA หรือ SFB นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ของคุณนะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF Cinema จำนวน5รางวัลรางวัลละ4ใบไปเลยแล้ววันศุกร์นี้เราจะมาเฉลยพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะครับขอบคุณด้วยกับ SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema ครับ Know How Now Showing โดย SF เฉลยพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะครับขอบคุณด้วยกับ SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema ครับ Know How Now Showing โดย SF Cinema พร้อมกับประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะครับขอบคุณด้วยกับ SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema ครับ Know How Now Showingโดย SF Cinema พร้อมกับประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะครับขอบคุณด้วยกับ SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema ครับ Know How Now Showing โดย SF Cinema หมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ Must Visit Destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
1: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The Must Visit Destination in Pattaya
2: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
1: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The Must Visit Destination in Pattaya
2: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
1: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The Must Visit Destination in Pattaya
2: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าทรัชที่ Index Living Mall

0: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอป ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดิ๊ก
1: ถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust
0: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดิ๊ก
1: ถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust
0: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดิ๊ก
1: ถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust
2: แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
3: เสร็จแน่
2: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
4: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
5: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
6: Sunshine Top 20
5: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Gold Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
7: ทุกครั้งที่ขับรถไม่

0: เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
1: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
2: Good life, good music.

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: อยู่ด้วยกันในชั่วโมงสุดท้ายครับในช่วงเวลาหลัง5โมงเย็นกับฟิล์มที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะชั่วโมงนี้ยังมีอีกหลายเพลงเลยนะครับมีเพลงที่คุณบิวนะครับแล้วก็คุณเจนะช่วยเลือกเข้ามานะครับนั่นคือเช็คลิสต์จากบิวกินพุทธิพงศ์นะครับมีคุณผู้ฟังนะครับบอกว่าวันนี้อยากฟังจัสมินิก้ากับเดมมาและเพลงนี้จากเจ้านายนี่คือแปะหัวใจนะฮะเป็นชายสูงวัยที่ชื่อว่าหัวใจหรือเปล่าเอ้ยคนละแปะกัน

ตกค่อนข้างบ่อยนะในโซนนั้นเท่าที่ตามข่าวก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เจอฝนตลอดเลยนะครับน้ำท่วมนะฮะโซนบ้านบึงก็เช่นเดียวกันนะตกค่อนข้างบ่อยนะในโซนนั้นเท่าที่ตามข่าวก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เจอฝนตลอดเลยนะครับน้ำท่วมนะฮะโซนบ้านบึงก็เช่นเดียวกันนะเฝ้าระวังที่บ้านอยู่ตลอดเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะวันนี้มีอีกหลายคิวเลยคุณผู้ฟังเริ่มที่เพลงหนึ่งงานจากเพอร์พิชนะฮะนี่คือเพลงที่คุณช่วยเลือกครับนี่ฉันเองคนที่หรือว่า It's Me หลังเพลงนี้มีแบมแบมก็เซเว่นนะครับติดตามนะ

หนึ่งงานจากแบมแบมก็เซเว่นนะฮะนี่คือเพลงที่ชื่อว่า Carry You นะครับ X กับ Minnie นั่นเองนะฮะก่อนหน้าคือ Perpeach ที่คุณช่วยเลือกเข้ามาจัดให้เรียบร้อยนะชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังครับแนะนำหน่อยสำหรับเพลงใหม่จาก Dax Rock Rider นะครับวงการเพลงร็อกเดือดเลยนะครับเพราะว่า Dax Rock Rider เองปล่อยเพลงใหม่ฮะชื่อเพลงว่าทรยศนะครับฟาดหน้านะครับพวกชอบแอบแซบนะฮะวงการเพลงร็อกนะครับกลับมาร้อนระอุอีกครั้งนึงนะครับเมื่อ Dax Rock จาก Dax Rock Rider นะครับวงการเพลงร็อกเดือดเลยนะครับเพราะว่า Dax Rock Rider เองปล่อยเพลงใหม่ฮะชื่อเพลงว่าทรยศนะครับฟาดหน้านะครับพวกชอบแอบแซบนะฮะวงการเพลงร็อกนะครับกลับมาร้อนระอุอีกครั้งนึงนะครับเมื่อ Dax Rock จาก Dax Rock Rider นะครับวงการเพลงร็อกเดือดเลยนะครับเพราะว่า Dax Rock Rider เองปล่อยเพลงใหม่ฮะชื่อเพลงว่าทรยศนะครับฟาดหน้านะครับพวกชอบแอบแซบนะฮะวงการเพลงร็อกนะครับกลับมาร้อนระอุอีกครั้งนึงนะครับเมื่อ Dax Rock จาก Dax Rock Rider นะครับวงการเพลงร็อกเดือดเลยนะครับเพราะว่า Dax Rock Rider เองปล่อยเพลงใหม่ฮะชื่อเพลงว่าทรยศนะครับฟาดหน้านะครับพวกชอบแอบแซบนะฮะวงการเพลงร็อกนะครับกลับมาร้อนระอุอีกครั้งนึงนะครับเมื่อ Dax Rock Rider ต้องใจไม่ใช่การเรียกร้องความสนใจแต่มันคือการทรยศนะครับด้วยดนตรีอัดแน่นด้วยกลิ่นอายร็อกหนักแน่นในแบบฉบับของ Dax Rock Rider

พอดได้ติดตาม Dak Rock Rider นะครับผ่าน Facebook ของ Dak Rock Rider Instagram นะครับ @dakrockrider หรือว่า TikTok ก็เหมือนกันครับ Dak Rock Rider Official

านที่ทักทายนะครับอ่ะก็เป็นเพลงใหม่ครับที่อยู่ในชาร์ตของเรานะฮะมีหลายข้อความรีเควสต์เข้ามานะครับแล้วก็เล่นเพลงนี้ให้ในช่วงเวลาก่อนกลับบ้านนะส่วนนี้คือหนึ่งงานจากเต้ภูริศพิรมภักดีนะครับที่คุณช่วยเลือกเข้ามาอีกหนึ่งเพลง

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าเพราะกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ Index Living More.

หนึ่งงานจากนนทนนครับมีคุณผู้ฟังอย่างคุณดิวนะช่วยเลือกเพลงนี้เข้ามานะฮะเพลงนี้ก็ได้อิงวรันทรนะครับมาร่วมฟีเจอริงด้วยนะครับถ้าเธอไม่อยากโชคร้ายเรื่องความรักนะฮะจริงๆอิงก็ต้องฟีเจอริงใช่ไหมแต่ว่าเมื่อวานก็จะมีคอนเสิร์ตของคุณอิงเหมือนกันนะฮะคนที่อยู่ในคอนเสิร์ตกับพี่นนท์นะครับก็คือมาเบลนั่นเองนะครับก็จัดให้เรียบร้อยนะฮะท้ายๆชั่วโมงแล้วครับเหลืออีกสักเพลง2เพลงนะฮะนี่คือหนึ่งงานจากสตูดิโอเป็นเพลงที่ชอบเหมือนกันนะยินดีที่ได้พบเธอครับ

หนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกเข้ามานะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเพลงแบบเพลงทำซองอ่ะนะแบบว่ายินดีที่ได้พบเธออะไรอย่างเงี้ยอยากที่จะรู้จักเท่าที่เธอให้ฉันรู้จักแหละแต่ว่าจริงๆแบบ expectation ในใจอ่ะมันสูงกว่านั้นเยอะเลยแต่ว่าแกล้งส่งเพลงนี้ไปอะไรเงี้ยให้เขารู้ว่าเออก็อยากรู้จักมากกว่านี้ไงแต่ว่าเออมันก็เป็นเพลงแบบเก๊กฟอร์มนิดนึงนะฮะแวะแซวซะหน่อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่ด้วยกันใหม่นะครับก็ เดือนนี้ผมก็น่าจะอยู่เป็นเพื่อนอีกสักหนึ่งเดือนนะครับคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะนะครับแล้วก็เพลงนี้เนี่ยจริงๆผมไปเจอคอนเทนต์มานะครับเขาบอกว่า เพลงที่แค่อินโทรขึ้นน่ะก็รู้สึกว่าแล้วล่ะนะครับก็รู้สึกว่ามันใช่นะครับเป็นเพลงประกอบซีรีส์เกาหลีเรื่องหนึ่งนะครับก็ก็จำได้ว่าตอนที่ดูซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้แค่อินโทรขึ้นเนี่ย

ใช่จริงๆนี่คือหนึ่งงานที่ประกอบซีรีส์เรื่องก๊อบลินนะฮะ Have a good day นะครับขึ้นเนี่ยมันก็ใช่จริงๆนี่คือหนึ่งงานที่ประกอบซีรีส์เรื่องก๊อบลินนะฮะ Have a good day นะครับขึ้นเนี่ยมันก็ใช่จริงๆนี่คือหนึ่งงานที่ประกอบซีรีส์เรื่องก๊อบลินนะฮะ Have a good day นะครับขึ้นเนี่ยมันก็ใช่จริงๆนี่คือหนึ่งงานที่ประกอบซีรีส์เรื่องก๊อบลินนะฮะ Have a good day นะครับ

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้น

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: Know how now showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 เมกะเฮิรตซ์สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: Index Living Mall แจกความฟีลกู๊ดให้ทุกบ้านถึงเวลาแต่งบ้านให้สวยจื้นพร้อมเปิดโหมดเฉลิมฉลองให้สุดกับ Index Gift of Happiness 2026 เทศกาลความสุขไม่รู้จบยิ่งช้อปยิ่งแฮปปี้เพราะ Index Living Mall ยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์ของใช้และของแต่งบ้านจัดมาให้คนรักบ้านได้เลือกช้อปดีไซน์จุใจของครบต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขยิ่งใหญ่กว่าทุกปี30ตุลาคม2568ถึง7มกราคม2569กับเทศกาลความสุขไม่รู้จบIndex Gift of Happiness 2026ที่ Index Living Mall ทุกสาขาค่ะ
2: กางเกงตัวเดิมเคยใส่แล้วหล่อตอนนี้ใส่แล้วรั้งจนร้องขอชีวิต
3: อย่าเพิ่งท้อหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิต
4: We Square Fitness Club อุปกรณ์ครบทันสมัยสระว่ายน้ำกว้างเทรนเนอร์มืออาชีพมากประสบการณ์ใจดีกล้ามเน้น
5: สุขภาพดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นสัมผัสผลลัพธ์ที่ไม่ดีกว่าในราคาที่คุณเข้าถึง
4: We Square Fitness Club บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทหน้าโครงการบ้านคุณสุขโทรวันนี้รับรองพิเศษ0955319363และ Facebook @wisquarefitnessclub
6: แซ่บในภาษาอีสานแปลว่าอร่อยยกตัวอย่างเช่นวันนี้ยกก้นกันไปร้านแซ่บไฮรสชาติอาหารทุกจานของที่นี่แซ่บแซ่บแซ่บมากแซ่บหลายแซ่บเวอร
4: ์แซ่บไฮร้านอาหารอีสานที่เสิร์ฟอาหารอีสานแท้ๆรสชาติพื้นบ้านแซ่บถึงแก่นในสไตล์อีสานโมเดิร์นแซ่บจัดจ้านทุกเมนูพร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ๆเคล้าคลอไปกับสารพัดเครื่องดื่มจากม่วนจอยบาร์พร้อมเลือกช็อปงานฝีมือที่เฮือนพวนชวนครับแซ่บพร้อมกันทั้งแซ่บไฮบิสโตรพัทยาสาย3ตรงข้ามโรงพยาบาลเมืองพัทยาและแซ่บไฮพัทยาใต้ตรงข้ามตึกคอม11โมงเช้าถึง4ทุ่มดูเมนูคลิก Facebook แซ่บไฮพัทยาสาย3แซ่บไฮแซ่บถึงแก่นอีสานในรูปแบบสากล
7: เช้าๆหาอะไรรองท้อง
8: สายๆนัดคุยงานต่อ
7: บ่ายๆก็นัดรวมกวนเพื่อนเก่า
8: ส่วนตอนค่ำก็มีนัดกินข้าวกับครอบครัว
7: จะดีแค่ไหนถ้าทุกนัดจบที่นี่นัดครั้งต่อไปนึกถึง Grab Abide Cafe จะมีตติ้งหรือคุยงานพร้อมบริการเสมอ Wi-Fi ก็มีห้องน้ำก็สะอาดบรรยากาศสบายเมนูอาหารหลากหลายทั้งอาหารไทยร่วมสมัยยุโรปและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกาแฟที่มีสูตรการเบลนด์เมล็ดเฉพาะตัว
8: Grab Abide Cafe ใน VC Residence ติดม.ศรีปทุมชลบุรีนั่งได้ทั้งวัน 7 โมงเช้าถึง 3 ทุ่ม 097-250-9361 Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music

0: ังเพลงกันมาแบบต่อเนื่องเลยนะคะช่วงนี้หิวกันหรือยังคะพริกไทยแนะนำที่นี่ดีกว่าค่ะที่ Grab a Bite Cafe ค่ะที่นี่เป็นร้านอาหารประเภทจานเดียวนะคะแต่ว่ามีทั้งอาหารยุโรปพิซซ่าพาสต้าสเต็กอาหารเอเชียอาหารญี่ปุ่นก็มีนะคะทั้งราเมงข้าวหมูทอดทงคัตสึอาหารไทยร่วมสมัยก็มีด้วยอย่างผัดไทยกุ้งสดข้าวผัดต้มยำกุ้งข้าวผัดพริกเผาไก่กรอบโอ้โหอร่อยทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยนะคะทั้งร้อนทั้งเย็นเมล็ดกาแฟที่ร้านเนี่ยเป็นกาแฟบราซิลค่ะแล้วก็มีสูตรการเบลนด์เมล็ดกาแฟของทางร้านเนี่ยนะคะมีกลิ่นแล้วก็มีรสสัมผัสที่ละมุนแถมยังมีเครื่องดื่มพิเศษอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะทั้งชาพีชที่ให้กลิ่นหอมหวานแล้วก็มีเมนูยอดฮิตด้วยนะคะอย่างชาผลไม้แล้วก็อิตาเลียนโซดารวมไปถึงสมูทตี้ด้วยแล้วก็มีขนมหวานด้วยขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับสายหวานทั้งวาฟเฟิลเบลเยียมนะคะซึ่งแป้งของทางร้านเนี่ยบอกเลยว่าเนื้อนุ่มมากๆเหนียวนิดๆอร่อยลงตัวมากๆค่ะพานาคอต้าอีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีมากๆเลยนะคะด้วยสูตรซอสสตรอเบอรี่ที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเลยค่ะของว่างแบบอิ่มท้องก็มีเหมือนกันนะคะทั้งแซนด์วิชทูน่าหอมทอดหรือว่าชุดพิเศษเป็นกราฟไฟค่ะเป็นชุดรวมมิตรทั้งกุ้งปลาหมึกเฟรนช์ฟรายแล้วก็หอมทอดด้วยบรรยากาศที่ร้านเนี่ยน่านั่งมากๆเลยนั่งกันแบบสบายๆนั่งได้ทั้งวันมี Wi-Fi บริการด้วยร้านก็สะอาดเย็นสบายห้องน้ำสะอาดร้านอยู่ติดกับม.ศรีปทุมชลบุรีใกล้กับนิคมอมตะค่ะที่ Grab a Bite Cafe เขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 7:00 น.จนถึง 3:00 น.แอดไลน์ ID ไปได้เลยนะคะพิมพ์ Grab a Bite Cafe เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะที่หมายเลข092-250-9361ค่ะ
1: Enjoy the day, enjoy the music

0: ส่งเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังฟังกันหลายเพลงเลยนะคะช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับ V Square Fitness Club ค่ะที่นี่อุปกรณ์ครบทันสมัยมีสระว่ายน้ำกว้างแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะกับเทรนเนอร์มืออาชีพประสบการณ์เยอะมากๆเลยแล้วก็ให้คำแนะนำได้แบบตรงจุดด้วยแถมยังช่วยแก้ไขปัญหาอาการบาดเจ็บได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะที่นี่ค่ะ Fitness Clubที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพทั้งคนวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุฟิตกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยค่ะที่ V Square Fitness Club อยู่ที่บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทนะคะหน้าโครงการบ้านคุณสุขจอดรถง่ายเดินทางสะดวกหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิตค่ะแล้ววันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะที่หมายเลขนี้โทรไปได้เลยค่ะ0924826655และ Facebook ที่ SI V Square Fitness Club ค่ะ
1: Best International Hits.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Foodland Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
2: เป็นส่วนตัวในแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์อบอุ่นแบบที่ทำให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน VC Resident Service Apartment ที่มีครบทั้งเฟอร์นิเจอร์ครบชุดมุมห้องครัวพร้อมชุดเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน High Speed Wi-Fi อ่างอาบน้ำที่ทำให้คุณได้ผ่อนคลายทุกห้องบริการทำความสะอาดห้องพักพนักงานต้อนรับพร้อมระบบความปลอดภัย CCTV อุ่นใจด้วยรปภ24ชั่วโมง VC Resident Service Apartment เดินทางสะดวกติดมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีใกล้นิคมอมตะและสถานที่สำคัญมากมายสำรองที่พัก0381460067และ0927457772 www.vcresident.com

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ชมพลุสุดอลังการเทศกาลดนตรีริมหาดหรือจะสาดน้ำวันไหลและงานใหญ่ๆอีกตลอดปีที่รอคุณมาเยือนพัทยาให้เราต้อนรับคุณในทุกเทศกาลที่โรงแรม VC Hotel พัทยาห้องพักสะอาดมีมาตรฐานพร้อมอาหารเช้าบริการเป็นเซตสะดวกสบายเดินทางง่ายใกล้ห้างใกล้หาดและสถานที่จัดงานสำคัญมากมาย
2: VC Hotel พัทยาถนนพระตำหนักพัทยาใต้สำรองห้องพักโทร038-424-504-8หรือเว็บไซต์ vchotelpattaya.com
3: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหม Stay Tune ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
4: Good Life Good Music
5: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music
6: ท้องทะเลท้องฟ้ามีเพียงแค่เราท่ามกลางหาดทรายขาวแสงดวงดาวพรางพราวประกายสวยงาม

0: กันต่อกับแบงค์ธนบัตรนะครับ Sunshine Radio Thailand นะอยากฟังเพลงอะไรก็บอกกันที่ไลน์ Official เลยที่ @ Sunshine Radio นะครับคุณผู้ฟังพร้อมกับ VC Residence Service Apartment ด้วยนะครับให้ความสงบครับเป็นส่วนตัวท่ามกลางสังคมคุณภาพที่จอดรถก็สะดวกสบายเสียงในความสะดวกก็ครบครันนะครับทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวครบชุดเลยนะครับทันสมัยด้วย High Speed Wi-Fi ห้องออกกำลังกายแล้วก็ผ่อนคลายด้วยอ่างอาบน้ำทุกห้องเลยครับพร้อมใส่ใจคุณด้วยบริการทำความสะอาดห้องพักแล้วก็อุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ตลอด24ชั่วโมงนะครับกับ VC Residence Service Apartment นะครับเดินทางง่ายใกล้กับแหล่งสาธารณูปโภคนะครับถนนสุขุมวิทชลบุรีใกล้กับม.ศรีปทุมแล้วก็นิคมอมตะครับสอบถามเพิ่มเติมโทรเลยที่092-745-7772ครับและ038-146-067หรือเว็บไซต์คลิกเลยครับที่ bcresidence.com ครับได้เวลาส่งเพลงเพราะให้ฟังต่อเนื่องแล้วนะครับ
1: You're listening to Sunshine Radio. Good life, good music. คุณกำลังฟัง Sunshine Radio ทางสถานีวิทยุ Sunshine Delight 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038-424-501-2

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

Life and Health Life and Health กรทฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนจากต่อมไรท่อมีบทบาทสำคัญทั้งในส่วนกล้ามเนื้อกระดูกพลังงานสมรรถภาพทางเพศความจำและยังมีส่วนช่วยให้ร่างกายสดใสผิวเรียบเนียนคงความอ่อนเยาว์เหมือนหนุ่มสาวเพราะมีส่วนช่วยเสริมความยืดหยุ่นคงความชุ่มชื่นให้ผิวฮอร์โมนชนิดนี้จึงได้อีกชื่อหนึ่งว่าน้ำพุแห่งวัยรุ่นหนุ่มสาวนั่นเองค่ะตามปกติแล้วโกรทฮอร์โมนจะทำงานต่างกันในแต่ละช่วงวัยของชีวิตเมื่อพ้นวัย25จะผลิตน้อยลงแต่เมื่อย่างเข้าวัย30จะรู้สึกได้ว่าร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงเช่นมีริ้วรอยเหนื่อยง่ายทานอาหารเสริมเท่าเดิมแต่ก็อ้วนขึ้นง่ายนั่นเป็นเพราะในวัยผู้ใหญ่โกรทฮอร์โมนจะค่อยๆเสื่อมลงนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามเรายังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโกรทฮอร์โมนให้ทำงานอย่างเป็นปกติได้ด้วยการนอนหลับพักผ่อนให้ตรงเวลาเนื่องจากโกรทฮอร์โมนของวัยผู้ใหญ่จะทำงานดีที่สุดเมื่อเราหลับสนิทในช่วงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งดังนั้นเราจึงควรเข้านอนไม่เกิน 4-5 ทุ่มนะคะรวมถึงควรลดความเครียดเพื่อลดการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลและลดการรับประทานน้ำตาลเพราะน้ำตาลจะทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนอินซูลินและมีผลไปยับยั้งการหลั่งโกรทฮอร์โมนได้และการออกกำลังกายอย่างหนักในเวลารวดเร็วจะทำให้ร่างกายหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาซ่อมแซมในตอนหลับได้มากที่สุดค่ะและเพื่อการชะลอวัยควรเสริมการบำรุงผิวด้วยสกินแคร์ที่สามารถเพิ่มความแข็งแรงยืดหยุ่นและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้แก่ผิวรวมทั้งยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะ Life and Health Life and Health

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่งToyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมใกล้ตลาดน้ำ4ภาค Call Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website Toyota CYC

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website Toyota CYC.com
2: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
3: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
4: Good life, good music.

0: ปีเลือกสาย
1: คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 เมกะเฮิรตซ์สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Life Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Hi Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: Sunshine Radio. Sunshine Radio.
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Sunshine Radio The Best One Hit Music Station
1: คุณกำลังฟัง Sunshine Radio ทางสถานีวิทยุ Sunshine Delight 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ.
3: Sunshine Top 20.
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

Life Good Music คุณกำลังฟัง Sunshine Radio Good Life Good Music จากนี้ไปขอเชิญติดตามการรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์